0: ภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
1: นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าโดยคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
0: ที่สำคัญคณะมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
1: ทั้งนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
4: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั่นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้แล้วก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่คำว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
3: ท่านนายศิริศักดิ์พวงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนเน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
5: ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีกว่านี้มันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับดำเนินการในทันท่วงทีแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ ครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานทางการว่าจ้างจะเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วย
3: ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องดำเนินการควบคู่กันทางด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียซึ่งวันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันผลิตนาควันสารสุกรายงาน
6: กรมควบคุมโรคเปิดเผยประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลแนะประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมปีนี้พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยสายพันธุ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบันคือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ที่พบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการคล้ายไข้หวัดทั่วไปทั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสำหรับอาการของโรคโควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียคล้ายกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันมีความปลอดภัยเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้งาน AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วันนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวเชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passport สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันซึ่งโครงการนี้ได้รวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบจาก Google Microsoft และหน่วยงานภาครัฐซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตฟลิโบทางการศึกษาและการทำงานได้จริงพร้อมยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทย ID หรือแอปทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันว่าปลอดภัยแน่นอน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดี เพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC หลังกองกำลังดังกล่าวพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสและทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ที่มีความรุนแรงมากกว่าเดิมเพื่อตอบโต้ความล้มเหลวของอิหร่านจากการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสและยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนซึ่งสามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมดด้านพลจัตวาฮอสเซนโมฮิบบีโฆษกกองกำลัง IRGC เตือนว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่นี้ซึ่งจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรง
6: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเตือนสายการบินทุกแห่งบริษัทประกันภัยและพลเรือนทุกคนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียรวมถึงน่านฟ้าของรัสเซียเนื่องจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวนมากบินเหนือน่านฟ้าของรัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนไม่ได้มุ่งเป้าคุกคามการบินพลเรือนโดยตรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่ายูเครนไม่ต้องการให้ชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียและช่วงเวลาแห่งความปลอดภัยในน่านฟ้าของรัสเซียสิ้นสุดลงแล้วตราบเท่าที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนจะถอนโดรนออกจากน่านฟ้ารัสเซียเมื่อได้รับคำร้องจากพันธมิตรเพื่อประโยชน์ทางการทูตการเจรจาและเป้าหมายที่กำหนด
2: นางคณีวิกนาราจาผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สามารถพัฒนาได้เร็วพอที่จะป้องกันความเสียหายจากปริมาณน้ำที่ทะลักมาจากทะเลสาบทานน้ำแข็งได้พร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเร่งให้ทานน้ำแข็งรอบเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นและเพิ่มแรงกดดันต่อคันดินของทะเลสาบทานน้ำแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดการณ์ว่าประชาชนหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,050 รายและสูญหายประมาณ 4,000 ราย
6: นายแพทย์ไกรฮิเดอร์ฟานเดอร์เวียผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำดินแดนปาเลสไตน์เปิดเผยว่าการทดสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำในฉนวนกาซาประมาณ 6,700 ตัวอย่างในช่วง8เดือนแรกของปีนี้พบการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจงส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงพุ่งขึ้นเป็น 48,000 คนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกตบชนะยูชิธานากะมืออันดับ19ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม15-21 21-14 22-20 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมืออันดับ30ของโลกเจ้าถิ่นส่วนหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกตบชนะหว่องหลิงชิงมืออันดับ36ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ0เกม21-14 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปดวลกับชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกชาวไทย2ต่อ0เกม21-14 21-15 ตั้งคู่ผสมพักพลเทระรัศกุลกับซัตซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ14ของโลก สร้างเอาชนะอย่างโปซวนกับหูหลิงฟางคู่มืออันดับ12ของโลกจากไชนีสไทเป2-1เกม13-21 21-13 21-11มันก็รอบ2ไปพบกับเฟิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดในรายการวิ่ง400เมตรรุ่นอายุ90ปีชายจำนงคำเขตการในวัย90ปีวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1นาที48.83 วินาทีคว้าอันดับ2มาครองส่วนแชมป์โลกตกเป็นของรัตนาเซเรนจากมองโกเลีย1นาที40.46วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเกณฑ์คัดเลือกนักกีฬาจักรยานหนูน้อยขาไถเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเบื้องต้นกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่26มิถุนายนปีหน้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยจะคัดจากผลงานชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้และสนามแรกในปี2570พร้อมเปิดโอกาสนักปั่นรุ่นจิ๋วอายุ 2-11 ปีร่วมสร้างประสบการณ์บนเวทีระดับเอเชียส่วนการแข่งขันสนามสุดท้ายวันที่6กันยายนที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพสมาคมกีฬาจักรยานจะมอบถ้วยเกียรติยศให้แก่นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมใบเกียรติบัตรและช่อตุ๊กตาที่ระลึกเช่นเดียวกับสนามที่แล้วติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยแสดงความยินดีกับ2นักเทนนิสหญิงไทยลลนาธาราฤดีมืออันดับ76ของโลกและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ94ของโลกที่สามารถผ่านเข้ารอบ2เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยรอบ2ลลนาจะพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดส่วนมนัญชยาจะพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021แข่งขันในวันนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่4-7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5-7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประ มาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

0: คารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น
1: 1นาทีกับกปท.
2: หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนความหมายของโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองคือโรคที่เกิดกับระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองใหญ่สมองน้อยก้านสมองและไขสันหลังซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมองทำให้สมองสูญเสียหน้าที่หรือการทำงานชั่วคราวหรืออย่างถาวรโรคนี้คนไทยเรียกกันว่าโรคอัมพาตหรืออัมพฤกษ์อัมพาตมีอาการรุนแรงมากจนสูญเสียการทำงานของระบบประสาทกลางแบบสิ้นเชิงอัมพฤกษ์จะมีอาการน้อยกว่าและสูญเสียการทำงานเพียงบางส่วนที่เหลือยังใช้งานได้เล็กน้อยแต่ไม่สามารถเขียนหนังสือได
8: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคค่ะ
9: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
11: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading

0: James and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok James and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระยะนี้ที่เปิดภาคเรียนแล้วและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้มีผู้ป่วยมากขึ้นแต่ก็เป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประกอบกับบนโซเชียลมีเดียมีการส่งต่อข้อมูลข่าวเก่าทำให้หลายคนตื่นตระหนกว่าโควิด-19 กำลังจะกลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งวันนี้รับฟังข้อเท็จจริงเรื่องนี้และคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกับโควิด-19 ที่กลายเป็นโรคประจำถิ่นได้อย่างปลอดภัยจากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยณรมนอุดมพรครับ
2: ค่ะอยากให้คุณหมอชี้แจงข้อที่จริงค่ะในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันนะคะอย่างกรณีมีการแชร์ข่าวเก่าจนเกิดความตระหนกแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ค่ะประชาชนป่วยค่อนข้างมากโดยเฉพาะเด็กๆจริงๆแล้วสถิติการป่วยแล้วก็ปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่ว่าป่วยกันเยอะๆอย่างนี้ค่ะมันถึงจ
3: ุดที่มันกังวลแล้วสถานการณ์ของโควิด-19 นะคะในบ้านเราในปี2569ถ้าเราดูข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงตอน31สิงหาคมนะคะเราก็พบว่าจริงๆจำนวนผู้ป่วยเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ที่18ก็คือประมาณแถวๆเดือนมิถุนายนนะคะที่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 มานะคะและขณะนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นจำนวนเคสนี่คือกำลังเพิ่มขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดเราไปมองย้อนกลับในก่อนหน้านี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่เรามีการระบาดเป็นระยะของโควิด-19 ด้วยสายพันธุ์ที่แตกต่างกันตั้งแต่ปี2566 67 68เนี่ยนะเราจะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยยังน้อยกว่า3ปีก่อนอย่างข้อมูลล่าสุดนะคะในปี2569ถ้าเรานับตั้งแต่1มกราคมขณะนี้เรามีผู้ป่วยสะสมแล้วเนี่ยประมาณ 99,000 กว่ารายช่วงประมาณ8เดือนที่ผ่านมานะคะสิ่งที่น่าสนใจคือถึงแม้จำนวนผู้ป่วยจะค่อยๆไต่ขึ้นแต่อัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตอะค่ะอันเนี้ยไม่ได้สูงนะคะคือเท่าที่ผ่านมาในปีนี้เรามีผู้เสียชีวิตด้วยโควิด-19 15รายนะคะซึ่งถือเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในปี2568อัตราป่วยตายนะอันนี้เฉลี่ยทั้งปีเลยคือ 0.04 และเมื่อในตอนที่เราเริ่มมีตอนมีโควิดในปี2566ตอนนั้นเรามีโควิดน่าจะประมาณสัก 2-3 ปีแล้วตอนนั้นอัตราป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ 0.14เพราะฉะนั้นมองดูเหมือนว่าขณะนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นในปริมาณที่มากเท่า 2-3 ปีก่อนความรุนแรงก็ลดลงเชื้อตาป่วยตายก็เหลือร้อยละ 0.02 ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ที่ป่วยและเสียชีวิตอะค่ะจะเป็นในผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะปีนี้ยังไม่ได้มีผู้ป่วยเด็กที่เสียชีวิตด้วยเรื่องของโควิดค่ะแต่ว่าต้องเรียนว่าอัตราป่วยและเสียชีวิตเนี่ยมากที่ผู้สูงอายุก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าอัตราป่วยหมายถึงว่าติดเชื้อและป่วยนะคะจะสูงที่เด็กเล็กค่ะก็คือเด็กเล็กที่ต่ำกว่า4ปีลงมานะคะโดยเฉพาะเด็กที่ต่ำกว่า1ปีทีนี้ขนาดนี้เป็นอัตราป่วยที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะ
2: ค่ะอย่างที่ทางกรมควบคุมโรคแล้วก็กระทรวงพยายามจะย้ำว่าโควิดก็ตอนนี้กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วอันนี้บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่านิยามการเป็นโรคประจำถิ่นมันคืออะไรคะ
3: โอเคคือคำว่าโรคประจำถิ่นเนี่ยนะโรคประจำถิ่นคือหมายถึงว่าโรคที่มีการเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วคือมันยังมีอยู่มันอาจจะเจอเคสได้แต่ว่าไม่ได้มีความรุนแรงอะไรอาจจะเกิดการระบาดได้ในบางช่วงโดยเฉพาะถ้าในฤดูกาลที่เป็นหน้าฝนซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอะค่ะ
2: ถ้าอย่างนี้ประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วเนี่ยค่ะยังควรต้องตรวจ ATK ไหมคะเมื่อป่วย
3: แนะนำแบบนี้ค่ะคือถ้าสามารถตรวจ ATK ได้ก็ดีค่ะเพราะว่าเวลาเราตรวจ ATK อะค่ะถ้าเราเจอว่าเป็นเชื้ออะไรเราจะได้ดูแลตัวเองถูกเนาะถ้าสมมติถ้าเจอเชื้ออย่างเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่อันนี้จะมียารักษาแน่นอนอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะรับยาต้านไวรัสถ้าเจอว่าเป็นโควิด-19 อันนี้ถ้าเป็นเด็กคุณหมอก็จะให้ยาต้านไวรัสโควิดแน่นอน แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่คุณหมออาจจะดูนิดนึงว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่และพิจารณาเรื่องยาต้านไวรัสเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่สบายอะค่ะในช่วงที่โดยเฉพาะที่มีการระบาดของไวรัสหลายๆตัวเนี่ยนะคะถามว่าการตรวจเพื่อได้ทราบเบื้องต้นว่าเชื้ออะไรจริงควรทำแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติอาการเราน้อยๆอ่อนๆเราอาจจะพักอยู่บ้านได้ค่ะประมาณดูอาการสักแค่ 1-2 วันถ้า 1-2 วันเราเป็นหวัดเล็กน้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีขึ้นแล้วหายไปอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปตรวจรักษาอะไรแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องเฝ้าระวังการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างเพราะว่าอาจจะมีเชื้ออยู่ในระบบทางเดินหายใจได้อีกประมาณ 5-7 วันก็คือว่าอาจจะต้องยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างนะคะ
4: ค่ะคุณหมอคะอย่างในสถานที่ที่อาจจะเสี่ยงการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอย่างเช่นสถานศึกษาหรือว่าในสถานดูแลผู้สูงอายุควรจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองหรือว่าแนวทางปฏิบัติอะไรคะ
3: ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยอะค่ะก็คือมาตรการการคัดกรองคือจริงๆโรงเรียนเนี่ยเขามักจะมีการคัดกรองเด็กๆอยู่แล้วถ้าป่วยส่วนใหญ่ก็ให้กลับบ้านเนาะแต่ในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุแบบนี้ค่ะบางทีอาจจะต้องมีการคัดกรองผู้เข้าเยี่ยมคัดกรองบุคลากรที่ทำงานในศูนย์นะคะเพราะว่าผู้ป่วยหรือผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในศูนย์ไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นเชื้อจะเข้ามาจากคนที่มาเยี่ยมหรือผู้ดูแลที่อาจจะกลับบ้านไปและอาจจะมาแพร่เชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งนะคะการคัดกรองทั้งคนป่วยและผู้ดูแลสำคัญนะในเซตติ้งต่างๆในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุต่างๆนะคะในโรงเรียนก็เช่นกันนอกจากคัดกรองนักเรียนแล้วจริงๆคุณครูก็ต้องคัดกรองนะถ้าเกิดมีคุณครูเกิดป่วยอะไรก็ต้องคัดกรองเหมือนกันก็คือดูว่าเอ๊ะถ้าไม่สบายก็พักไปก่อนนะไปตรวจให้เรียบร้อยว่าตกลงเป็นเชื้ออะไรรับยารักษาให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาทำงานก็ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนอกเหนือจากการคัดกรองแล้วก็จะเป็นเรื่องของการรักษามาตรการนะคะซึ่งมาตรการในเรื่องของการรักษาสุขอนามัยที่กรมควบคุมโรคพยายามที่จะแนะนำก็คือเอาตัวย่อๆก็คือ DMH นะคะตัว D-Dog นี่คือมาจากคำว่า Distance ก็คือการรักษาระยะห่างประมาณ1เมตรที่ห่างจากคนที่ดูเหมือนจะป่วยระบบทางเดินหายใจมีไอจามนะคะตัว M ตรงกลางนะคะอันนี้คือ Mask ก็คือใส่หน้ากากอนามัยหรือจะเป็นหน้ากากผ้าก็ได้ค่ะในกรณีซึ่งเรามีการเจ็บป่วยไม่สบายเนาะหรือเราอาจจะต้องเข้าไปยังพื้นที่ที่มีการแออัดอากาศเวนติเลตอากาศระบายไม่ดีแบบนี้ค่ะเราอาจจะใส่แมสนะคะสุดท้ายตัว H นะคะก็คือ Hygiene ก็คือการ Hand Washing นี่ก็คือการล้างมือบ่อยๆเพราะฉะนั้นมาตรการ DMH อย่างเงี้ยค่ะจะต้องกลับมาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆการอยู่ห่างๆจากผู้ที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจรวมถึงถ้าตัวเราเองป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจอะค่ะต้องพยายามที่จะแยกตัวนะคะไม่ไปทำงานไม่ไปเข้าสู่สังคมแต่จะเน้นย้ำว่าการแยกตัวอยู่ที่บ้านนะคะเราก็ต้องแยกตัวจากคนในบ้านด้วยนะคะเพราะตอนนี้เราเจอเด็กเล็กๆอะค่ะต่ำกว่า1ปีเนี่ยป่วยเป็นโควิดเยอะเลยซึ่งบางทีเขาจะติดมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่เขาที่ไปโรงเรียนหรือแม่ไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีอาการอ่อนๆอาการไม่เยอะเหมือนไข้หวัดธรรมดานะคะแล้วบางทีไม่ได้ป้องกันก็มาแพร่เชื้อสู่ลูกน้อยอะค่ะที่อายุอาจจะประมาณแค่ 4-5 เดือนแล้วก็พอป่วยไม่สบายปุ๊บนะคะคุณหมอก็พามาตรวจบรรแพทย์ก็ตรวจแล้วเจอว่าเป็นโควิดตอนนี้ค่ะเราเจอติดหวัดอยู่เยอะเลยก็ยังโชคดีที่เรามียาที่ให้ได้อยู่นะคะคือฟาวิพิราเวียเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อะค่ะก็จะไม่อาการรุนแรงอะไรแต่ว่าเริ่มป่วยเยอะก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะคะ
4: ค่ะคุณหมอค่ะในส่วนของผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่มที่พอติดแล้วอะก็มีอาการรุนแรงอะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงพอมันกลายเป็นโรคประจำถิ่นก็ไม่ได้ต่างอะไรจากไข้หวัดใหญ่ทีนี้กลุ่มนี้ค่ะยังจะต้องมีการรับวัคซีนกระตุ้นทุกปีไหมคะ
3: คืออย่างนี้ค่ะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่เราแนะนำให้กระตุ้นทุกปีนะคะก็คือในเรื่องของตรวจไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่รับวัคซีนฟรีด้วยคือรัฐจัดหาวัคซีนให้ฟรีนะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ก็เป็นวัคซีนที่ใช้มานานแล้วทุกคนก็จะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องการป่วยหนักการเสียชีวิตได้ในส่วนของโควิด19นะคะต้องบอกว่าปัจจุบันการผลิตวัคซีนลดลงอย่างมากแล้วก็ตอนนี้ตัววัคซีนโควิดเองเป็นวัคซีนทางเลือกก็คือว่าไม่ได้มีการบังคับอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจคือหมายถึงว่าเราอาจจะต้องประเมินความเสี่ยงว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะไปรับเชื้อไหมซึ่งคำแนะนำเนี่ยตรงกันทั่วโลกเลยนะคะว่าในกลุ่มที่เราจะแนะนำในเรื่องของวัคซีนโควิดอันนี้หมายถึงในกลุ่มซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวซึ่งเสี่ยงต่อการที่ว่าถ้าเกิดเขาไปรับเชื้อแล้วอาการจะรุนแรงแต่ไม่ก็ตามการจะนำวัคซีนโควิดเป็นไปตามความสมัครใจนะคะและต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้ดูแลเช่นถ้าจะรับวัคซีนก็ต้องอาการคงที่ พูดง่ายควบคุมอาการโรคประจำตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์แล้วตกลงร่วมกับผู้ป่วยนะคะ
4: สุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากเพิ่มเติมไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ไหมคะ
3: ค่ะก็อยากจะบอกว่าจริงๆโควิด19นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วไปในเรื่องของไข้หวัดหรือไวรัสอื่นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะติดเชื้อไวรัสโควิดไม่ว่าเขาจะติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจตัวไหนนะคะในกลุ่มนี้ถือว่าเสี่ยงหมดก็คือผู้ที่สูงอายุจำง่ายๆเลยก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังหมดไม่เฉพาะโควิดนะคะแล้วก็ในการเฝ้าระวังนะคะก็คือต้องปกป้องตัวเองในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ป่วยที่ป่วยเรื่องของระบบทางเดินหายใจแล้วก็รักษาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆอันนี้นะคะสำคัญมากๆนะคะและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์และการรับฟังข่าวสารนะคะก็อยากจะให้รับฟังข่าวสารจากของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะในการที่จะให้ข้อมูลค่ะ
4: ได้ค่ะชัดเจนมากค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
3: ค่ะยินดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดขณะที่ยังมีความกังวลเรื่องภาระหนี้และความคุ้มค่าในการกระจายประโยชน์สู่ประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
6: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาที่ประชุมวุฒิสภามีมติ135เสียงต่อ11เสียงเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน400,000,000 บาทถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเดินหน้ามาตรการที่รัฐบาลวางไว้เพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและผลกระทบต่อเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมวุฒิสภาว่าการกู้เงินครั้งนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนหลังงบประมาณปี2569และมาตรการทางการคลังตามปกติไม่เพียงพอและไม่ทันต่อขนาดของวิกฤตรัฐบาลจำเป็นต้องมีเงินสำหรับช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเร่งเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทางเลือกโดยยืนยันว่าการกู้ยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะและการใช้เงินจะต้องผ่านการกันกรองกำหนดโครงการอย่างชัดเจนและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
7: วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้เป็นวิกฤตซ้อนกันหลายระลอกที่ต้องรับมืออย่างเร่งด่วนและเป็นประการสำคัญในการรับมือวิกฤตระลอกถัดไปจึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดอันเนื่องจากความจำเป็นรีบด่วนเพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับความจำเป็นดังกล่าวได้อย่างเพียงพอและทันท่วงทีเนื่องจากแหล่งเงินงบประมาณที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวมีข้อจำกัดหากจะใช้กระบวนการจัดทำงบประมาณปกติไม่สามารถดำเนินการได้ทันต่อสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วนสูงและมีความไม่แน่นอนสูง
6: สมาชิกวุฒิสภาฝ่ายที่เห็นด้วยเช่นนายอลงกฎวรกีมองว่ารัฐบาลอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจและรับมือกับปัญหาหลายด้านเมื่อสถานการณ์บีบให้ต้องตัดสินใจก็ควรเดินหน้าทำในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเช่นนางสาวนันทนานันทวโรภาสมองว่าการนำเงินกู้200,000,000 บาทไปสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะวิกฤตอาจไม่ใช่การใช้เงินที่ฉลาดที่สุดพร้อมตั้งคำถามถึงการกระจายผลประโยชน์ว่าเงินก้อนนี้จะตกถึงประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงหรือจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีศักยภาพในการลงทุนมากกว่ากัน
8: รัฐบาลจำเป็นต้องใช้งบกลางที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติหรือภัยบางอย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคำถามที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐบาลควรจะกู้หรือไม่กู้สังคมไทยตอนนี้ถ้ากู้ครับก็โดนไม่กู้ครับก็โดนตำหนิครับว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่ครับ
9: ค่าติดตั้งราคาแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านต้องใช้เงินประมาณ 1,500 ถึง 300,000 บาทรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าคนที่มีเงินในบัญชีเกิน1ล้านบาทมีอยู่เพียง 2% การที่รัฐบาลจะเอาเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปใช้รองรับการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปมีวาระซ่อนเร้นในการบริหารจัดการงบประมาณต้องจับตาดูกันให้ดีว่าเงินกู้ก้อนนี้จะหล่นไปใส่กระเป๋าใคร
6: หลังจากเสียงข้างมากของวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดดังกล่าวคำถามสำคัญที่ตามมาคือประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการกู้ครั้งนี้เพราะเงิน400ล้านบาทคือภาระหนี้ที่ประเทศต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยการใช้จ่ายจึงต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานการเสริมความมั่นคงทางพลังงานและการสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพื่อพิสูจน์ว่าเงินกู้ก้อนนี้สามารถขับเคลื่อนประเทศผ่านวิกฤตได้จริงและจะไม่กลายเป็นเพียงภาระหนี้ที่ประชาชนต้องร่วมกันรับผิดชอบโดยไม่มีผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
1: ในยุคที่ความรักสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านหน้าจอการค้นหาคนรู้ใจผ่านโลกออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติขณะที่ช่องทางนี้ยังเป็นพื้นที่ให้มิจฉาชีพใช้ความรักบังหน้าหลอกให้ลงทุนจนต้องเสียใจและยังสูญเสียเงินในบัญชีจนหมดตัวติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
10: เคาะข่าวเล่าประเด็น
11: ปัจจุบันการพบรักผ่านโลกออนไลน์เป็นหนึ่งในทางเลือกของคนทั่วไปที่จะมีโอกาสพบคนรู้ใจหรือรักแท้แต่ในอีกมุมหนึ่งช่องทางนี้ได้กลายเป็นพื้นที่ของมิจฉาชีพใช้กลโกงหลอกให้รักและลงทุนหรือไฮบริดสแกมเพื่อให้ได้เงินในบัญชีหลายคนต้องกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวต้องสูญเสียทรัพย์สินและเงินจนหมดบัญชีไปกับความรักที่ไม่มีอยู่จริงพันตำรวจโทภากฤตกิติยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเล่าถึงขั้นตอนและกลโกงของมิจฉาชีพที่จะใช้ความรักเป็นสื่อบังหน้าต่างจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้การขู่ให้กลัวและรีบโอนเงินโดยมิจฉาชีพจะคัดเลือกเหยื่อผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียหรือแอปหาคู่โดยมองหาคนที่มีโปรไฟล์ดูดีมีงานทำหรือมีร่องรอยของความเหงาและต้องการความสำเร็จเริ่มแรกจะสร้างความไว้ใจไม่รีบขอเงินเน้นคุยสร้างสัมพันธ์ส่งข้อความทักทายแสดงความห่วงใยจนเหยื่อรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่ตามมาด้วยการวาดฝันสร้างอนาคตร่วมกันชักชวนให้ลงทุนเช่นส่งผลกำไรจากการเทรดคริปโตหรือหุ้นทองคำให้ดูสอนวิธีหาเงินผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเองเมื่อเหยื่อสนใจช่วงแรกจะให้ทดลองลงทุนจำนวนน้อยและจ่ายเงินปันผลหรือกำไรกลับคืนให้จริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความหวังในการลงทุนเพิ่มเมื่อเริ่มโอนเงินจำนวนมากระบบจะแสดงยอดเงินลงทุนและกำไรสูงขึ้นบนหน้าเว็บไซต์หรือบัญชีทรัพย์ที่มิจฉาชีพเขียนระบบขึ้นเองแต่เงินที่โอนมาทั้งหมดถูกโอนออกไปตั้งแต่วันแรกแล้วเมื่อเหยื่อต้องการถอนเงินคืนมิจฉาชีพจะอ้างเงื่อนไขต่างๆเช่นต้องโอนภาษีเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อทำการถอนเหยื่อที่เกิดความรู้สึกเสียดายเงินก้อนแรกที่ค้างอยู่จึงยอมโอนเงินเพิ่มเรื่อยๆจนไม่เหลือเงินในบัญชีเช่นเดียวกับกรณีตัวอย่างของผู้เสียหายที่หลงเชื่อโอนเงินไป16ครั้งสูญเสียเงินไปนับล้านบาทและโอกาสที่จะได้เงินคืนมีน้อยมากเนื่องจากมีเครือข่ายบัญชีม้าและการฟอกเงินเข้ามาเมื่อเงินถูกโอนจะถูกนำไปแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือถอนเงินสดออกจากระบบทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการอายัด
12: คือการขนหมูให้อ้วนแล้วก็เชือดแล้วก็จะเลี้ยงระยะยาวจะแตกต่างจากมิจฉาชีพในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆที่มักที่จะหลอกให้กลัวแล้วก็รีบโอนเงินให้ตรวจสอบนะครับแต่อันเนี้ยเราจะสังเกตนะครับว่าแนวทางการหลอกของตัวคนร้ายเนี่ยนะครับมักที่จะเลี้ยงก่อนนะครับจากยอดแรกนะครับช่วงแรกได้จริงพอเราเกิดปฏิกิริยาที่เราคิดว่าเราน่าจะมีความหวังในการที่จะลงเงินไปแล้วก็จะได้มาเราก็จะลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยตัวเนี้ยก็คือสเต็ปชั้นที่2พอเข้าสู่สเต็ปชั้นที่3ครับเราเรียกว่ากับดักต้นทุนจมพอตัวเงินของเราเนี่ยมันอยู่ในระบบเราเห็นเงินนั้นในเว็บไซต์ที่คนร้ายเขียนด้วยนะครับเว็บเนี่ยนะครับเป็นเว็บที่ตัวคนร้ายสร้างแล้วก็มันไม่ใช่ดอทได้รับการยืนยันเป็นโดเมนหรือเป็นที่จดโดเมนที่ต่างประเทศ
11: จุดสังเกตและพฤติกรรมต้องสงสัยสำหรับการใช้แอปหาคู่ต้องมีรูปโปรไฟล์ที่ดูดีล้วนผ่านการแต่งภาพให้สวยหลอกเกินจริงจะไม่ยอมเจอตัวง่ายๆอ้างว่าอยู่ต่างประเทศติดธุระด่วนหรือใช้การวิดีโอคอลเสมอมีบทสนทนาเร่งเร้าให้ลงทุนในแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือหรือดาวน์โหลดไฟล์มาติดตั้งเองหากใครกำลังที่พบรักผ่านออนไลน์แล้วพบข้อสงสัยดังที่กล่าวมานี้ขอให้ฉุกคิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหลอกให้รักและลงทุนต้องช้ำใจและสูญเงินในบัญชีมาลชโยรายงาน
5: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลได้เดินหน้าปรับระบบราชการรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ AI ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
13: เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการปรับตัวให้ทันต่อยุคดิจิทัลจึงเป็นโจทย์สำคัญของทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาระบบราชการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจให้รวดเร็วสะดวกและโปร่งใสมากขึ้นโดยเฉพาะการลดภาระด้านเอกสารและการติดต่อกับหน่วยงานรัฐที่ไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามการนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่จะเป็นต้องพัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐและปรับปรุงกฎหมายควบคู่กันเพื่อให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกันลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบบริการที่ตอบโจทย์ประชาชนขณะเดียวกันการลดขั้นตอนและการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนยังช่วยลดการใช้ดุลยพินิจเพิ่มความโปร่งใสและลดช่องโหว่การทุจริตซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจและการลงทุน
14: กฎหมายใหม่ปี69เราพ่วงไปถึงเรื่องการให้บริการจะต้องทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตรวจสอบง่ายเปิดเผยได้และข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เราสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์นำมาคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแบบมุ่งเป้าได้ผมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกท่านให้มันทันสมัยกระบวนการทำงานที่สั้นลงเสร็จแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุนของประเทศและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับพี่น้องเอกชนและประชาชน
13: ขณะที่นายตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะเวลจำกัดระบุว่า AI กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจโลกโดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงธุรกิจแต่กำลังถูกนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจขณะเดียวกันการเติบโตของ AI ยังทำให้เกิดเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากสำหรับประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นทั้งโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่และความท้าทายที่ต้องเร่งปรับตัวโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการลงทุนจากอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
15: ผมว่าเศรษฐกิจในช่วงสุดท้ายของปีน่าจะยังเห็นภาพการเติบโตที่ดีอยู่นะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่เอามา drive ชัดเจนมากเลยก็คือเรื่องของตัว AI super cycle นะครับเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าตัวโครงสร้างเศรษฐกิจ AI เนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆแล้วมันเข้ามาช่วย2 อย่างนะครับอย่างแรกก็คือช่วยขับเคลื่อนเม็ดเงินที่เข้ามาในภาคอุตสาหกรรม AI เนี่ยมหาศาลนะครับเริ่มจากผู้บริโภคที่ตอนนี้ก็ใช้ AI เป็นปกติแล้วก็กลุ่มผู้ให้บริการที่ก็มีการลงทุนไปใน supply chain ต่างๆเพราะนั้นเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาใน industry จริงๆนะครับอย่างที่2คือเรื่องของ productivity ที่มันเพิ่มขึ้นมหาศาลจากการที่บริษัทหลายแห่งเอา AI ไปใช้ควบคู่กับการทำงานนะครับอาจจะไม่ใช่บริษัทเอกโดยตรงแต่ว่าพอเอา AI ไปใช้เนี่ยก็เพิ่ม productivity แล้วก็ลดต้นทุนทางการดำเนินธุรกิจได้นะครับ
13: เมื่อเทคโนโลยีกำลังเข้ามาเปลี่ยนการทำงานของทั้งภาครัฐและเอกชนการปรับตัวจึงไม่ใช่เพียงการตามให้ทันแต่ต้องเปลี่ยนทางวิธีคิดและระบบที่รองรับหากภาครัฐลดข้อจำกัดภาคธุรกิจปรับตัวเพิ่มประสิทธิภาพและทุกภาคส่วนเดินหน้าไปพร้อมกันเทคโนโลยีจะไม่เพียงช่วยลดต้นทุนแต่ยังเปิดโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพาประเทศก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
10: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียม ทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
16: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตัญญูกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการผู้ว่ารายงานประชาชน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะทางสวทภูเก็ตนะคะกับ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้เรามาจะเจอกันในวันที่พุธที่2ค่ะกันยายน2569นะคะเพิ่มแป๊บเดียวนะคะสัปดาห์หนึ่งเรามาเจอกันเพิ่มแป๊บเดียวนะคะก็จะสิ้นปีกันอีกแล้วค่ะนะคะแน่นอนละค่ะสำหรับในส่วนของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนนะคะเราก็ยังคงมีข่าวสารเรื่องราวนโยบายต่างๆนะคะภายใต้การนำจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะนายโชตินรินทร์เกิดสมค่ะแล้วก็รวมถึงในส่วนของการทำภารกิจนะคะการติดตามการประชาสัมพันธ์นะคะหรือจะเป็นในส่วนของการนำประเด็นต่างๆนะคะที่เป็นที่สนใจนะคะในช่วงของสัปดาห์นั้นนะคะมาให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามแล้วก็รับฟังกันนะคะโดยเฉพาะในส่วนของประเด็นสัปดาห์นี้ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ยามเช้าพบปะชาวบ้านบ้านนาไหนนะคะจิบกาแฟแล้วก็รับฟังความคิดเห็นนะคะจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของการเปิดกิจกรรมนะคะขยายศูนย์บริการประชาชน PDPA Center นะคะยกระดับความรู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะสร้างความเชื่อมั่นสู่สังคมดิจิทัลนะคะแล้วก็รวมถึงปปท.ร่วมกับกรมปกครองนะคะกรมการปกครองหน่วยงานเครือข่ายรุยกันหาตรวจโรงแรมภูเก็ตนะคะขับเคลื่อนการอนุมัติอนุญาตให้โปร่งใสรวดเร็วขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงการเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการนะคะกับมินายส์นะคะมินายรันนะคะหรือว่าในส่วนของการวิ่งรับลมนะคะทะเลยามเย็นคืนใจให้กับเมืองภูเก็ตค่ะร่วมการสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษนะคะแล้วก็กระทบไหล่หนุ่มรอผู้เข้าประกวดจากเวทีระดับโลกกับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2026อย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะแล้วก็สัปดาห์นี้เช่นเดิมนะคะอยู่กับดิฉันค่ะสุกัญญาสิงกิจนะคะหรือว่าอปมช.จังหวัดภูเก็ตนะคะแต่ว่าที่สำคัญค่ะวันนี้เรามีผู้ร่วมรายการค่ะนะคะที่จะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจุดเปลี่ยนการจัดการเศษขยะนะคะเมื่อเปลี่ยนระบบคิดขยะคือทรัพยากรที่มีคุณค่ามีมูลค่าไม่ใช่เพียงแค่ขยะมูลฝอยค่ะเป็นกรณีศึกษานะคะที่โรงแรมโคโมพอยส์นะคะยามูภูเก็ตค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าหลายคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะการกำจัดขยะของเราเนี่ยพอเป็นเศษเป็นอินทรีย์เป็นอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยเอ๊ะเราทำยังไงกันต่อนะคะแต่แน่นอนนะคะว่าอีกมุมหนึ่งอีกมิติหนึ่งค่ะมีคนที่มองขยะเนี่ยให้เป็นทองขึ้นนะคะกับกลุ่มของบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมเกษตรกรลุ่มน้ำปากพนังวันนี้ต้อนรับนะคะคุณณรงค์คงมากกรรมการผู้จัดการสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับดีเจฟังครับสวัสดีครับ
0: คุยกันเกินกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นป
1: ั
0: ญหาการกำจัดขยะอะไรต่ออะไรมันเยอะเหลือเกินแต่สิ่งหนึ่งเลยค่ะนะคะที่ทางพี่ณรงค์คงมากแล้วก็พร้อมด้วยกับวิสาหกิจเพื่อสังคมเกษตรกรลุ่มน้ำปากพนังมองอีกมิติหนึ่งในการแปรขยะมันยังไงเล่าให้ฟังนิดนึง
1: ก่อนที่จะเข้าเรื่องขยะครับขอบคุณดีเจปอนที่ให้มาออกรายการนี้นะครับผมขอบคุณมากแล้วก็ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะผมเคยมาตั้งแต่ปี66มาแล้วเรื่องของกินเปลี่ยนเมืองนะครับ
0: กินเปลี่ยนเมือง
1: กินเปลี่ยนเมืองสมัยนั้นเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเราก็พัฒนาให้เกิดอาหารที่มีคุณประโยชน์ใช่ไหมครับที่มีคุณค่านะครับปลอดภัยเพื่อสุขแล้วก็เพื่อสุขภาพเราก็จัดมา4ครั้งที่เซ็นทรัลเฟสติวัลต้องขอบคุณเซ็นทรัลด้วยนะครับท่านว่าณรงค์วุ่นซิ้วสมัยนั้นนะครับแล้วเราก็กลับไปพัฒนาระบบหนึ่งเมื่อปี68นะฮะเราก็พัฒนาปี68ก็คือตัวจัดการตัวเศษอาหารเนี่ยที่จอนพูดถึงเมื่อกี้ให้มันเกิดเป็นมูลค่าได้ยังไงนะครับอันนี้ก็เข้าเรื่องนะครับว่าพี่น้องภูเก็ตคงเห็นว่าทุกวันเราจะมีขบวนอาหารเนี่ยขนข้ามสะพานจากสินมามหาศาลนะครับแต่ไม่เคยขนกลับเลยนะครับไม่เคยขนขยะกลับเลยนะครับขยะก็กลับไปอยู่ที่สะพานหินของเราวันหนึ่งก็หลายร้อยตันนะก็อย่างน้อยถ้าเราติดตามข่าวสารเนี่ยเราเคยเกิดปัญหาเรื่องไฟไหม้นะเรื่องกองขยะเก
0: ิ
1: ดเรื่องกลิ่นแมลงวันนี่คือประเด็นใหญ่ที่เราเจอกันเห็นจะเลยในรอบ12เดือนของภูเก็ตนะครับเราผมคิดว่าในเดือนนี้ก็จะเริ่มเป็นไฮซีซั่นแล้วมีเทศกาลกินเจกำลังจะเข้ามาเพื่อนผมคิดว่าวิกฤตเรื่องอาหารเนี่ยก็จะวิกฤตเรื่องเศษอาหารนะครับก็จะกลับมาเปล
0: ี่
1: ยนแนวคิดเรื่องนี้จะบังคับมันอยู่ที่พูดถึงเมื่อกี้จริงๆคือชุดความคิดนะครับผมเรียกตัวภาษาวัยรุ่นคือ mindset นะครับช
0: ุ
1: ดความคิดเนี่ยสำคัญมากถ้าเรามีความคิดว่าเรากินอาหารแล้วนะครับมันจบอยู่ที่โต๊ะ แล้วก็ใส่ถุงก๊อบแก๊บบ้างถุงดำบ้างแล้วก็ใส่ไปในถังนะฮะแล้วก็ไปที่อยู่ลุมฝังกลบนี่คือวงจรปัจจุบันจริงๆเลย
0: มันเป็นวัฏจักรแบบนี้
1: เป็นแบบนี้ครับ
0: เ
1: ป็นแบบนี้มันก็มาพฤติกรรมของเราทุกคนเลยนะก็กินเสร็จก็ใส่ถุงใส่ถุงดำถุงดำก็ไปใส่ถังใส่ถังก็ไปที่สะพานหิน
0: อัน
1: นี้เป็นวงจรที่คนภูเก็ตคุ้นชินมานานเพราะว่าคิดว่าขยะคือสิ่งที่ต้อง
0: ทิ้ง
1: จัดต้องทิ้งแต่นี่คือความคิดชุดเดิมนะฮ
0: ะ
1: แต่ชุดใหม่ครับซึ่งเราต้องขอบคุณโรงแรมโคโม่พ่อยามูนะครับซึ่งให้โอกาสเราเอาเครื่องมือที่เราพัฒนาขึ้นเรียกว่าระบบนะฮ
0: ะ
1: มาทดลองทำตั้งแต่10สิงหาแล้วนะครับ
0: หมายถึงว่าเรามีตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยไปทดลองระบบที่โรงแรมนี้
1: ใช่ใช่ทดลองระบบเพราะเราพัฒนาระบบนี้ขึ้นที่ลุ่มน้ำปากพนังนครศรีธรรมราชซึ่งเราเป็นแหล่งอาหารเราด้วยเนาะแต่เราเห็นแล้วว่าการที่เรามาถึงผู้บริโภคแบบเมืองภูเก็ตนะฮ
0: ะ
1: เราไม่ใช่จบที่อาหารมันต้องจบที่จัดการขยะด้วยเราก็เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนเราก็จะแบบเดิมนะแล้วก็วิจัยมาแล้วนะครับท่านครับไม่ว่าที่เป็นชะอำหัวหินนี่เมืองประจวบและเพชรบุรีนะขยะเศษอาหารเนี่ยนะครับมีมูลค่าที่ต้องลงทุนมีมูลค่าที่ต้องจ่ายนะโดยประเมินเนี่ยนะครับถ้านึกภาพพร้อมไปกับผมนะ เราเริ่มจากกินเสร็จก็ใส่ถุงไปใส่ถังใส่ถังก็มีรถมาเก็บใช่ไหมตามเวลาที่เราเห็นกันอยู่ทั่วเมืองนะฮ
0: ะ
1: และตอนนี้เท่าที่เราเห็นน
0: ะ
1: ภาครัฐบาลเนี่ยรัฐเอาไม่อยู่แล้วต้องจ้างเอกชนมาเก็บด้วยนะสังเกตไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่มีมูลค่าในการลงทุนผมคิดว่าภูเก็ตเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก 3-400 ตันเนี่ยเฉพาะเศษอาหารนะไม่พูดถึงตัวขยะประเภทอื่นนะแน่นอนเลยครับเพราะงั้นเนี่ยมูลค่าเหล่านี้ครับปีนึงผมตีต้องมีรถลงทุนต้องมีคนลงทุนต้องมีลงทุนเรื่องรถเรื่องพนักงานต่างๆนี่นะค่าจัดการขยะเนี่ยผมว่าโลนึงเนี่ยต่อกิโลผมว่าไม่ต่ำกว่าบาท50เพราะงั้นปีนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า500ล้านแน่นอนงั้นภูเก็ตเนี่ย500ล้านถ้าเราจัดการขยะที่แนวคิดของเรากับที่ทำที่โคโม่พอยามูก็คือจัดการที่ต้นทาง
0: คือเราตัดตอน
1: ใช่ครับถูกต้องเลยตัดตอนขยะอยู่ที่ต้นทางคือไม่เอาไปทิ้งถังไม่เอาถุงไม่เอาไปทิ้งถังเพราะงั้นการแยกขยะทั้งกลับมาเลยว่าถ้าเราทุกคนน
0: ะ
1: พฤติกรรมของเรายังอยู่แบบเดิมนะแบบเดิมวงจรที่พูดเมื่อกี้ก็รวมกับเงินต้องสูญเสียไปปี500ล้านถึง 1,000 ล้านนะพร้อมกับสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาเยอะแล้วภาพลักษณ์ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวใช่ไหม
0: ทีนี้เรามาตัดตอนยังไงครับพี่เอาในช่วงการตัดตอนเลย
1: ก็คือต้องคัดแยกครับต้องคัดแยกเลยต้องคัดแยกให้เด็ดขาดเช่นว่าเรามีอาหารพวกข้าวเนาะก
0: ็
1: ข้าวก็ต้องไปเตี๋ยวนะประเภทแป้งใช่ไหมแล้วก็เศษอาหารเนี่ยก็ถ้าแยกได้ก็แยกออกม
0: า
1: แยกมาใส่ถุงจากนั้นเนี่ยเรามีเครื่องมือตัวหนึ่งเล็กๆจะไปเห็นก็คือเราใช้ถังเนี่ยนะครับถังที่เป็นเนี่ยถังที่ใส่น้ำยงน้ำจานเรามา modify มาดัดแปลงเป็น DIY ใหม่ก็เอาข้อต่อต่างๆเนี่ยให้ทำสภาพระยะอากาศ
0: อ
1: ันนี้สำหรับครัวเรือนนะถ
0: ั
1: ง20ลิตร40ลิตรก็แล้วแต่น
0: ะ
1: จากนั้นเราก็เศษอาหารใส่ไปในระบบของถังที่ไร้อากาศแล้วในถังไร้อากาศเนี่ยเราก็เรียนแบบกระเพาะวัวนะวัวเนี่ยวัวมันกินหญ้าด้วยไหมฮะแล้วในกระเพาะวัวเนี่ยในระบบลำไส้ท้องวัวเนี่ยมันมีตัวจุลินทรีย
0: ์
1: และที่มันออกมามันก็กินหญ้ากินแต่มันออกมาเป็นมูลวัวใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เช่นกันครับระบบตัดตอนตัวนี้ครับถ้าเราทำแบบนี้ได้นะก็คือเอาเทคโนโลยีทางด้านของปศุสัตว์เนี่ยเข้ามาร่วมนะเราก็ใช้แต่ว่าวัวเนี่ยหรือคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันมีการขย้อนมีการขยับของกระเพาะอาหารลำไส้ตลอดใช่ไหมแต่ที่ผ่านมาขยะที่เรามาจากการแบบหมักเนี่ยมันอยู่นิ่งๆดังนั้นการตัดตอนของเราเนี่ยคือพอเราคัดแยกเสร็จเราก็ต้องมาใส่ในถังอันนี้สำหรับครัวเรือนนะแต่ว่าที่โคโม่เนี่ยเราพัฒนามากขึ้นคือเอาเป็นเครื่องจักรหมักขยะอินทรีย
0: ์น
1: ี่มี
0: จากที่แบบว่าเป็นครัวเรือนแบบมินิ
1: ใช่มินิ
0: เราก็เป็นเครื่องจักรที่มันใหญ่ขึ้น
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าระดับโรงแรมเนี่ยมันจะต้องมีของที่เป็นเศษเยอะ
1: วันหนึ่งร้อยกิโล
0: เ
1: ศษหารร้อยกิโลเพราะงั้นเนี่ยการตัดตอนที่ผมพูดเนี่ยเริ่มจากพฤติกรรมช
0: ุ
1: ดกรรมต้องเปลี่ยนก่อนเพราะงั้นเนี่ยกลับมาที่ครัวเรือนเมื่อกี้พอเราใส่ถังหมักระยะอากาศแล้วเนี่ยนะครับซึ่งทำได้ไม่ยากเลยผมเชื่อว่าราชพัฒน์เอ่ยเทคนิคเอ่ยหมอทำได้หมดครับฉันพอไม่ยากเอาข้อตรงข้อต่อมาก็ดึงมา DIY เน
0: า
1: ะมาโมดิฟายใหม่นั่นเองครับต้นทุนก็ประมาณเรือนร้
0: อ
1: ยงั้นเนี่ยมันจัดการได้ประมาณสัก500กรัมครึ่งกิโลถึง1กิโลต่อวันแล้วแต่ขนาดของถังใช่อันนี้เป็นระดับครัวเรือนซึ่งถ้าช่วยกันทำจริงนะ
0: พอมีถังปั๊บ เอาเศษอาหารที่เป็นอาหารที่เรากิน
1: ใช่ครับใส่เข้าไป
0: เป็นข้าวเป็นเศษอาหารเป็นก้างปงก้างปลาผลมงผลไม้เปลือกเปลือ
1: ก
0: ใส่เข้าไปเลย
1: สับนิดนึงถ้ามันบางช่องมันเล็กก็สับนิดนึงครับแล้วก็ไอ้มูลวัวเนี่ยที่ต้องใส่เข้าไปก่อนเพราะว่าเราเรียนแบบเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะคร
0: ับ
1: ว่าเราต้องใส่มูลวัวเข้าไปประมาณ
0: ใส่มูลวัวด้วย
1: เพื่อให้มันเกิดจุลินทรีย
0: ์
1: จำได้ไหมเมื่อกี้เราพูดถึงในกระเพาะของวัวในระบบท้องลำไส้วัวเนี่ยมันมีจุลินทรีย
0: ์
1: ดังนั้นเราต้องใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็ใส่ประมาณสักเดือนนะมันก็จะเกิดจุลินทรีย์ชนิดที่จัดการเศษอาหารขึ้นมาเลยจากนั้นทุกวันก็จะเกิดน้ำหมักชีวภาพออกมาจากถังเห็นไหมครับเห็นประโยชน์ไหมครับว่าน้ำหมักชีวภาพตัวนี้ครับวันหนึ่ง300ซีซีสักครึ่งลิตรเนี่ยไม่น้อยนะครับมาเจือจางใส่ผลไม้ใส่ดอกมงดอกไม้รอบบ้านเราได้เลยครับ
0: อัน
1: นี้เป็นสเกลสำหรับขนาดแบบครัวเรือนครับซึ่งเราพัฒนาแล้วนะครับเรื่องนี้ก็โดยมอทักษิณที่พัทลุงนะโดยระบบตอนนี้ที่วัดท่าเรือนะที่ภูเก็ตนะครับทำอยู่นะครับไปดูได้ที่วัดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าระบบของเราก็มีที่โคโมเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบนี้ก็เป็นระบบที่ระดับสเกลครัวเรือนก็ต้องทำระบบไม่ต้องลงทุนมากแต่อยู่ได้ forever น
0: ะ
1: เพราะถามว่านี่มันอายุทนทานอยู่แล้วนั่นคือประเด็นที่ผมอยากให้พวกเราเปลี่ยนมองความคิดว่าขยะนี่เป็นทรัพยากรถ้าขยะเป็นมูลฝอยน
0: ะ
1: ก็ต้องกำจัดทิ้งใช่ไหมแต
0: ่
1: เมื่อไรเป็นขยะเป็นทรัพยากรเนี่ยเพราะเราซื้ออาหารมากิโลนึง10-20บาท100บาทนะแต่ที่เหลือก็คือขยะไงแต่จริงๆมันเป็นทรัพยากรที่มันเหลือจากที่เราทานแล้วก็มาจัดการแบบใหม
0: ่
1: แบบนี้ผมคิดว่าก็จะเกิดสิ่งที่เป็นน้ำหมักชีวภาพขึ้นมาแล้วก็
0: ทีนี
1: ้ในครัวเรือน
0: คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงในเรื่องของการจัดการขยะในครัวเรือนซึ่งเป็นขยะ NC ขยะเปียกทำยังไงกันแล้วแต่เนี่ยที่เราจะต้องไม่ต้องหอบไปที่เตาเผาแต่เรากำจัดที่ต้นทางของเราก
1: ็
0: คือว่าเราจะมีตัวถังตัวนี้แหละนะซึ่งถังตัวนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันหน้าตาเป็นอย่างไรเราจะไปดูที่ไหนยังไงบ้าง
1: ก็คือตอนนี้เนี่ยถังขนาดใหญ่ถ้า1ตันนะขนาด 1,000 ลิตรก็ที่วัดท่าเรือ
0: วัดท่าเรือ
1: ใช่คร
0: ับ เรามีเคสอยู
1: ่มีเคสอยู่ไปดูได้เลยครับอันนั้นท่านเจ้าวาดก็นำมาจากรู้สึกจากจังหวัดลำปางนะ
0: ลำปางเลย
1: แต่ของเรานี่ถ้าเป็นของเราเนี่ยนะฮะที่หิ้วได้เล็กๆ20ลิตรเนี่ยนะหิ้วได้เนี่ยก็จะมาดูที่ตอนวันที่9เนี่ยจะเป
0: ิ
1: ด
0: วันที่9
1: ที่โคโม่ก่อนจากนั้นหลังวันที่9เดี๋ยวเราต้องคุยกับทางจังหวัดนิดนึงว่
0: า
1: อยากให้เราไปโมบายใช่ไหมไปสาธิตที่ไหนก็แจ้งกันมาหล
0: ัง
1: จากวันที่9นะอันนี้เรามีอยู่ที่โคโมะพอยามูอยู่แล้ว
0: ก็คือไอ้ตัวถังที่สามารถกำจัดได้ต้นทางก็คือที่บ้านเรือนเราเนี่ยเนาะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีในส่วนของการจัดที่โคโมะวันที่9
1: โคโมะนี่มี2ระดับเลยระดับที่ทำน้ำหมักจุลินทรีย์แล้วก็มีตัวใหญ่เป็นเครื่องจักรเลยซึ่งกำจัดได้วันนึง100กิโลอันนั้นขนาดใหญ่นะครับซึ่งอาจจะเกินกำลังครัวเรือนเกินความจำเป็นของครัวเรือนเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าครัวเรือนทุกครัวเรือนเนี่ยก็สามารถจะทำสเกลแบบที่ผมพูดได้จะมาง่ายๆก็ไม่ต้องลงทุนไม่ลงทุน
0: ทีนี้บางบ้านบอกอ้าวก็บ้านเราไม่ค่อยได้ปลูกผักไอ้น้ำหมักที่มันได้ออกมาเนี่ยเราไม่ได้เอาไปรดน้ำผักแต่น้ำหมักเนี่ยเรามีพื้นที่ที่รองรับที่จะไปขายต่อไหมล่ะ
1: คือตอนนี้ครับตอนนี้เรียนของเราในแต่ละบ้านเนี่ยมันโอเคถ้าพูดถึงมันมีสนามหญ้ามีกระถางมีไม้ดงไม้ดอกอะไรกันนะคือถ้าเรื่องการเอาไปจำหน่ายเนี่ยนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจครับผมคิดว่าในแง่ของน้ำหมักชีวภาพเนี่ยก็เป็นคุณภาพสูงนะมันสามารถจะหนึ่งก็มาผสมในระบบถังที
0: ่
1: เป็นตัวหมักได้นั่นตัวหนึ่งนะครับต
0: ั
1: วที่สองคือไอ้เกษตรกรในบ้านเราเนี่ยที่ผมไปเยี่ยมดูเนา
0: ะ
1: เพราะว่าความคิดของเราตั้งแต่ต้นเนี่ยดูก่อนนะเราจะต้องจัดการแบบครบห่วงโซ่มันใช่ไหมคือตั้งแต่ต้นทางแล้วก็ในระหว่างเอาไปใช้ประโยชน์ก็เช่นที่ป่าครอกเนี่ยนะพวกเนอร์เซอรี่พวกที่ปลูกพงปลูกผักเยอะมากนะในเขตป่าครอกเมื่อวานผมก็ไปที่ร้านเพียงไพรมาที่บางแปรใช่ไหมตรงนั้นก็มีร้านแบบกรีนเน
0: า
1: ะแบบเนี้ยไม่เรื่องของเอาไปจำหน่ายเอาไปขายเน
0: ี่
1: ยเป็นไปได้ครับก็ต้องมาดูว่าเราสามารถจะเชื่อมโยงกับสภาเกษตรกรคือตอนนี้เรามีสภาเกษตรกรภูเก็ตอยู
0: ่
1: แล้วก็มาร่วมมือเรื่องนี้กันเพราะงั้นในการเอาน้ำหมักที่ผมพูดเนี่ยนะนอกจากเราใช้ในครัวเรือนแล้วที่เหลือนะก็ต้องลองดูว่าเราจะมาแพ็คกิ้งให้มันดูดีนะแล้วก็จัดการไปเช่นเราไปผสมกับดินปลูกก็หลายพื้นที่ก็ทำดินปลูกอยู่นะแล้วดินปลูกเนี่ยมันต้องใช้ตัวน้ำหมัก
0: น้ำหมักด้วย
1: เป็นตัวประกอบเพราะงั้นเนี่ยกรณีพูดถึงการเราไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจถ้าเราไม่ได้ใช้ในครัวเรือนไม่มีพื้นที่ใช่ไหมอันนี้ก็คุยกันแน่นอนครับผมยืนยันว่า
0: เรามีปลายทางให้แหละ
1: มีครับ
0: มีปลายทางให้
1: ซึ่งต้องทำให้ถูกสูตรด้วยใช่ไหมเราก็ต้องมีการแนะนำกันนั่นก็คือเรื่อง เรื่องการจัดการตัดตอนของขยะแล้วก็มาในสเกลคนกันได้ถึงทำให้ดิจิตอล
0: โอเคค่ะงั้นก็เป็นเรื่องของการลดขยะลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับตัวขยะนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีโมเดลอยู่ที่วัดท่าเรือแล้วก็เดี๋ยวจะมีที่โคโมนะคะซึ่งโรงแรมเนี่ยเขาเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นแล้วทีนี้เนี่ยค่ะการที่เรามีเครื่องตัวนี้เนี่ยกระบวนการเปลี่ยนขยะพี่ณรงค์ได้บอกไปแล้วนะเราสามารถเปลี่ยนได้เอาขยะไปใส่แล้วก็รอมันใช้กระบวนการนานไหมคะที่มันจะอยู่ในถังเนี่ย
1: วันเดียว
0: เอาวันเดียว
1: คือเรามีตัวจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นจากมูลวัวจำได้ไหมนั่นแหละครับก็เหมือนวัวกินหญ้าเห็นไหมครับมันถ่ายออกมาก็แค่คืนเดียว
0: โอเควันเดียว
1: เทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีที่เราใช้จุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงเข้มข้นกับการหมักแบบไร้อากาศสำคัญนะเพราะการไร้อากาศนี่เราจำลองระบบท้องวัวเข้ามาถูกต้องไหมฮ
0: ะ
1: มันก็จะเจอจุลินทรีย์แล้วก็เกิดการขยะขย้อนของเคลื่อนไหวในลำไส้แล้วก็หัวเนี่ยมันเลยเกิดการหมักแบบรวดเร็วครับ
0: เขาเรียกว่าเครื่องรามนรงค
1: ์
0: ค่ะ
1: รามนรงค์น
0: ี่ทำไมเรียก
1: รามนรงค์นี่เป็นระบบนะฮะเป็นระบบชื่อเนื่องจากว่าลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยมีช่างคนหนึ่งชื่อรามนะซึ่งก็เป็นช่างทางด้านนี้ครับเครื่องจักรของผมชื่อนรงค์นะสองคนอยู่ลุ่มน้ำปากพนังก็ตั้งชื่อเป็นจดทะเบียนการค้าเป็นชื่อเครื่องหมายการค้าเป็นรามนรงค์นั้นไม่จะทำงานอยู่ระบบ
0: ระบบ
1: ระบบเนี่ยมันต้องทำตั้งแต่ตัวต้นทางถูกต้องไหมฮะแล้วก็จัดการเรื่องตัววัสดุที่ใช้เช่นเศษอาหารบวกกับอะไรครับในถังเนี่ยเศษอาหารอย่างเดียวนะไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยนะบวกกับมูลวัวที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวสร้างจุลินทรีย์ขึ้นมาย่อยเศษอาหารเราวันต่อวันเลยครับเพี้ยนเนี่ยจะเกิดจุลินน้ำหมักทุกวันนะหลังจากนั้นในสเกลที่ใหญ่ขึ้นผมพูดในเรื่องร้านอาหารทำประกอบการโรงแรมอบต.อบต.พวกเนี้ยนะก็จะมีสเกลที่200กิโล100กิโลอันนี้ก็จะเป็นตัว
0: ใหญ่ขึ้น
1: มาบดใช่มีต้องมีบดเศษอาหารย่อยใช่ไหมครับบดเหมือนวัวกินอ่ะจะมีเครื่องเหมือนนึกถึงวัวเคี้ยวหญ้าเน
0: า
1: ะมีตัวบดเสร็จก็สกิดเข้าไปป้อนเข้าไปในถังหมักแบบหมุนทีนี้ไม่ใช่ไร้อากาศแล้วนะแบบมีอากาศแล้วแบบหมุนครับการหมุนเนี่ยมันหมุนแล้วก็หมุนตลอด24ชั่วโมงเพราะงั้นเนี่ยเราก็สามารถจะทำปุ๋ยหมักแบบแห้งเนี่ยได้ภายใน 4-12 ชั่วโมงครับเยอะมากครับแล้วแต่วัสดุที่ผสมถ้าเราใช้เหมือนทดลองที่โคโมเอาเศษอาหารมาเสร็จเรามีแกลบแต่นี่คือเอามาจากปากพนังเน
0: า
1: ะมีแกลบมีจุลินทรีย์มีไบโอชามาเนี่ย4ชั่วโมงครับเนี่ยเราก็มาได้รับความร่วมมือจากอบจ.ไปบ่มนะพอเราออกมาจากถัง4ก็ไปบ่มที่ศูนย์เครื่องจักรกล2ที่โรงปุ๋ยหมักอบจนะที่แถวแถวใกล้ๆโรงพยาบาลอบจภูเก็ตนะฮ
0: ะ
1: นั้นเราก็ไปทดลองที่นั่นก็ชัดเจนว่า4ชั่วโมงได้ปุ๋ยครับซึ่งในนี้ก็เป็นการพลิกเปลี่ยนระบบการหมักเหมือนกันครับดิจิปอนครับ
0: ก็แสดงว่า2อย่างเนี่ยเราจะได้ตัวผลิตออกมาได้2ชนิด
1: ถูกต้องเลย
0: ค่ะก็คือ1ก็คือเป็นปุ๋ยชีวภาพ
1: น้ำ
0: ปุ๋ยน้ำชีวภาพก่อนสองก็คือปุ๋ยตัวนี้
1: ใช่ครับ
0: อ๋ออันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเขาเรียกว่าบูรณาการกับงานอีเวนต์ต่างๆนะซึ่งงานที่จัดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนาะแล้วเราทำอันนี้ทุกวันฟอนต์โอเคเลยนะ
1: เยอะเลยครับ
0: ลดต้นทางขยะได้หมดเลยนะ
1: ถูกต้องครับคือสังเกตไหมยกตัวอย่างที่โกสรียกอย่างนะขอไปถึงนะตลาดจีเราเนี่ยที่นั่นมีคนรู้จักตลาดจีโกสรีมาซื้อมาน้ำนะนั่นนะครับไปดูสิครับแต่ละวันยกเว้นพฤหัสบดีวันหยุดนะมหาศาลเพราะงั้นผมคิดว่าถ้าโมเดลแบบนี้ทางห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับเน้นเรื่องต้นทางนะคือผมไม่เน้นว่าต้องเอาเศษอาหารไปให้ทางสภาหินทำผมไม่เห็นด้วยวิธีนั้นต้องเกิดที่ไหนจัดการที่นั่น
0: เอาเถอะ
1: เพราะหนึ่งมันสดครับพี่บอลเศษอาหารเนี่ยถ้าเราปรุงเสร็จมาทำมันสดแต่ถ้ามันไว้สักคืนสองคืนเนี่ยมันเหม็นเพราะงั้นเนี่ยเราย้ำก็ว่ามันต้องจัดการที่ต้นทางเท่านั้นนะแนวคิดที่เราเจอนะไม่ใช่ว่าอ่ะเอามาเก็บเลยครับมาเก็บใส่ถังไว้แล้วไปไอ้นี้ไม่โอครับ
0: เพราะว่า
1: ไม่โออ
0: ่ะอย่างที่พี่ณรงค์ได้พูดเนี่ยหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเรามีการจัดกิจกรรมแบบนี้อยู่แล้ว
1: ครับผม
0: นะคะที่มันเป็นความรวมมันมีโต๊ะอาหารมันมีอะไรอย่างงี้ใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็มีคนมานั่งทานเสร็จแล้วเนี่ยพอทานเสร็จแล้วเนี่ยแน่นอนล่ะคนเก็บเนี่ยเขาก็กวาดลงถังกวาดลงถังโดยที่ไม่ได้คัดแยกก่อนถูกไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ผูปากถุงเนี่ยแล้วเขาก็ไปที่เตาเผาพอไปเตาเผาป
1: ั๊บใส่รถไป
0: ทีนี้ค่ะคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าเวลาเขาเปิดถุงมาปั๊บเนี่ยข้างในมันเป็นขยะเปียก
1: มันเป็นเน่าแล้ว
0: มันทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหมันอะไรมันสะสมไปแล้วไงแต่ที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยหมายถึงว่าเราเริ่มกำจัดตั้งแต่ต้นทางเลย
1: ต้องเลยครับถูกต้องเลยครับ
0: เรามาทำกระบวนการทั้งหมดเลยนะคะเพื่อให้ขยะต้นทางที่เป็นขยะอินทรีย์เนี่ยมันลดลง
1: ช่ครับ
0: เออนะคะแล้วก็มันก็ช่วยทำให้ขยะความเหม็นอะไรต่างๆมันหายไปด้วย
1: ประหยัดเงินปีละ500ล้านขั้นต่ำ
0: เออประหยัดเงินปีละ
1: เอาเรื่องนี้ไปจัดสวัสดิการให้ชุมชนให
0: ้
1: โอ้ได้เยอะครับทั้งประเทศนี่เป็นหมื่นล้านนะ
0: ค่ะ
1: ไอ้นี่ไม่พูดในเชิงเศรษฐศาสตร์ว่าเรามีความสูญเสียเศรษฐศาสตร์มหาศาลนี่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับ
0: ค่ะถ้าเกิดเราทำร่วมใจทำกันซึ่งตอนนี้เรามีโมเดลอยู่แล้วล่ะ
1: มีครับมีเครื่องมือ
0: ประโยชน์สมมติที่โคโม่ทำเนี่ยประโยชน์แรกเลยนี่คือได้อะไรก่อน
1: โอ้ยังแต่แรกเลยครับก็คือปกติโรงแรมทั้งหลายเนาะไม่ใช่แต่โคโม่โรงแรมทั้งหลายเนี่ยต้องมีการเสียค่าจัดการขยะถ
0: ู
1: กต้องไหมมีร่มมารับกลางคืนพอครัวปิดก็มีรถไปเนี่ยก็เสียตัง
0: ลดปริมาณขยะไปเลย
1: เพราะงั้นแต่ว่าถ้าจัดการนะในโรงแรมหลายที่ก็มีสวนมีสวนดอกไม้แต่ว่ามีไม้ยืนต้นที่ต้องดูแลนะไอ้ปุ๋ยที่ผมพูดนะครับก็กลับมาใส่ต้นไม้ประหยัดเรื่องค่าปุ๋ยใช่ไหมเนี่ยจัดอาหารแมลงวันไม่มีกลิ่นไม่เหม็นแล้วก็ภาพลักษณ์โรงแรมตอนนี้เขามีมาตรฐานระดับโลกเช่นว
0: ่
1: าเช็คหรือมิชลินก็แล้วแต่ร้านอาหารที่มีมิชลินเนาะถ้าคุณได้มิชลินกรีนเนี่ยก็แสดงว่าคุณยกระดับ
0: ยกระดับ
1: มาตรฐานขึ้นไม่งั้นเรื่องแบบนี้ก็คือได้ตัวเขาเรียกสแตนดาร์ดในแง่ของการจัดการแบบยั่งยืนที่จะพูดถึงว่าลดโลกร้อนอีกตัวนึงจะบังคับที่เราต้องทำก็คือว่าเอซีปากพนังออกเว็บไซต์แพลตฟอร์มมาตัวนึงนะเรียกว่าคนไทย .com เพื่อจะคีย์ข้อมูลเข้าไปในระบบนี้จากนั้นเราก็ไปจัดการเรื่องการขายคาร์บอนเครดิตทีนี้ในอนาคตนึกภาพดูนะเมื่อมีการถูกบันทึกไว้ในระบบของคนไทย .com ที่เราทำแพลตฟอร์มขึ้นมาจากนั้นเนี่ยการสะสมข้อมูลขยะแต่ละครัวแต่ละจุดก็เข้ามาเป็นข้อมูลรวมใช่ไหมเราก็ไปขายในตลาดคาร์บอนเครดิตได้ซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลทำอยู
0: ่
1: ท
0: ั
1: ่วโลกเลยครับตอนนี้
0: ตอนนี้คาร์บอนเครดิตกำลังเป็นที่รู้จัก
1: ถูกต้องเลยรู้จักกันดีคร
0: ับ เริ่มรู้จักกันละแต่หลายคนจะถามว่าแล้วเขาจะแปลเป็นสภาพเป็นเงินยังไง
1: อ๋อใช่
0: ก็นี่ไงพี่
1: น
0: รงค์กำล
1: ัง
0: บอก
1: เดี๋ยวเรื่องนี้ก็ในอนาคตเราอาจจะมันเรื่องที่ต้องบันทึกพอบันทึกเสร็จโปรแกรมประเด็นนี้ AI กำลังมานะ
0: ใช่
1: ใช่ผมก็จะมวลผมใน AI แล้วครับ
0: แป๊บเดียวว
1: ันนี้เนี่ยถ้าท่านคีย์ในระบบเรานะจะรู้เลยครับจะมาว่าตอนเย็นเนี่ยนะวันตอนนี้แปดโมงนะ18 นาฬิกาวันนี้ครับขยะเกิดขึ้นเท่าไหร
0: ่
1: ได้คะแนนคาร์บอนเครดิตกี่คะแนนกี่เมตริกตันคาร์บอนเป็นเงินเท่าไหร่บอกได้เลยในวันเดียว
0: สุดยอดมันเป็นกระบวนการ
1: นี่คือประเด็นที่เราอยากจะว่ามันต้องเปลี่ยน
0: เ
1: ป็นกินเปลี่ยนเมืองในเวอร์ชั่นของเราเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนจากเศษอาหารเนี่ยมาเป็นปุ๋ยมาเป็นน้ำหมักเฉียวผ้าไปตัวนึงลืมไปน้ำยาล้างจาน
0: น้ำยาล้างจานด้วย
1: น้ำยาอเนกประสงค์เนี่ยนะครับเราสามารถจะเอาน้ำจุลินทรีย์ประเภทตระกูลส้มนะเช่นมากรูดมานาวส้มเขียวหวานหลายที่โรงแรมหรือว่าหลายที่เขาปั่นเป็นน้ำนะแล้วเปลือกส้มเนี่ยครับมาหมักประมาณ21 วันก็ทำน้ำยาเด็กประสงค์ได้เลย
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นเนื้อตัวหนึ่งที่โรงแรมลดรายจ่ายของเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงว่าถามว่าได้อะไรนะมหาศาลครับ
0: ประโยชน์เยอะ
1: ซีโร่เวสเนี่ยมันเป็นคำแต่จริงๆมันไม่ใช่มันต้องบวกว่ามันคือมิลเลียนแนร์เวสด้วยนะมันคือมิลเลียนเวสด้วยทุกก็เป็นศูนย์ไม่พอกับมันเพิ่มมูลค่าเป็นล้าน
0: ใช่ถูกต้อง
1: นี่คือประเด็นที่อาจจะต้องคิดในครบเพราะว่าซีโร่เวสเนี่ยจะเป็นการรณรงค์
0: ซีโร่ศูนย์เลย
1: ศูนย์แต่ว่าจริงๆแต่ว่ามันต้องเพิ่มมูลค่
0: า
1: เพราะชาวบ้านเนี่ยผมเรียกว่ารณรงค์บางทีไม่สำเร็จนี่ก่อนผมเห็นผมนะคุณรงค์ช่วยกันแยกขยะขยะไปดูสิ
0: ไปทางเหมือนเดิม
1: ไปดูสิว่าในถังที่เขียวเหลืองแดงเนี่ย มันว่างเปล่าใช่ครับก็ไม่เห็นมูลค่าแต่ว่าถ้าเราทำแบบนี้น
0: ะ
1: ทุกชิ้นที่คุณเหลือจากทานเนี่ยใส่ปากเนี่ยนะลงจากโต๊ะด้วยน
0: ะ
1: มันเข้าไประบบทรัพยากรสเต็ปที่สองก็คือสเต็ปที่จัดการเรื่องของเหลือครับแบบนี้มันเป็นประเด็นที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นที่ภูเก็ตมันก็จะเปลี่ยนระบบอาหารของภูเก็ตเลยนะครับ
0: ค
1: ุณไม่ธรรมดานะเรื่อง
0: โอเคค่ะคราวนี้นะโดยรวมเลยประโยชน์ที่

0: จะถึงเนี่ยที่หน้าเลยครับเราก็เป็นวันพุธพอดีเน
1: า
0: ะเราก็ได้เรียนเชิญท่านทางจังหวัดนะไปร่วมด้วยแล้วก็เราจะมีเป็นกลุ่มเสวนาเล็กๆครับใช่ไหมครับเราคงไม่สามารถจะรับคนจำนวนมากได้นะเราก็ลิมิต
1: เฉพาะกลุ่ม
0: เฉพาะกลุ่มเล็กเพื่อจะมาถอดบทเรียนไว้ครับประมาณสัก30คนไม่เกินเพราะโรงแรมเราก็เป็นโรงแรมที่สเกลไม่ใหญ่มากแต่ว่าโรงแรมที่นั่นก็จัดการได้ดีมากมีเอิร์ธเช็คนะมีเอิร์ธเช็คคือมีมาตรฐานระดับการจัดการแบบสิ่งแวดล้อมแบบเขาเรียก sustainable เรื่องมาตรฐานความยั่งยืนดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่เราได้เล่าให้ฟังว่าวันที่10สิงหาเราทำอะไรที่นั่นใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นมีการทดลองกี่โมเดลกี่ระบบแล้วมันเกิดสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้น
1: ะ
0: หลายเรื่องเลยครับผมเรียกว่าเราก็ค้นพบที่โคโมพอยามูนะเรื่องใหม่ที่ปากพนังเราไม่จำเป็นต้องใช้ใบไม้อันนี้เล่าให้ฟังเรื่องที่เราค้นพบที่โคโมแต่ว่าโรงแรมทั้งหลายหรือร้านเพียงไพที่บางแปรก็ดีนะมีใบไม้มหาศาลมันเนี่ยส่วนผสมกับเศษอาหารเราเปลี่ยนจากแกรบนะฮะมาเป็นใบไม้ครับซึ่ง อบจ.เนี่ยทำอยู่แล้วนี่ต้องโรงเรียนท่านเรวัตกับทีมอบจ.ทำอยู่น
1: ะ
0: เรามีเครื่องจากขนาดใหญ่เปลี่ยนเศษอาหารเป็นปุ๋ยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันหนึ่งรับได้ประมาณสัก2ตันซึ่งตอนนี้เครื่องกำลังซ่อมแซมอยู่น
1: ะ
0: แต่ที่นั่นเนี่ยใช้ใบไม
1: ้
0: ซึ่งตัวนี้สำคัญมากเลยเพราะใบไม้ไม่ต้องซื้อใช่ไหมฮะแกรบยังต้องขนมาจากปากพนังนะแต่ขี้เลื่อยต้องขนมาจากพังงาใช่ไหมต้องซื้ออย่างน้อยโลละ1บาทอย่างน้อยขั้นต่ำแต่ใบไม้เนี่ยนะครับที่เมื่อวานไปที่บางแปนมหาศาลเลยคร
1: ับเยอะแยะเลยเน
0: า
1: ะ
0: เยอะแยะเพราะงั้นเนี่ยเราเรียนว่าสิ่งที่เราพบตอนนี้คือเศษอาหารบวกใบไม้บวกจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นตอนที่รู้เล่าตอนต้นนะก็กลายเป็นปุ๋ยวัสดุอินทรีย์คุณภาพสูงซึ่งลงทุนน้อยมากเป็นระบบที่ผมพูดเนี่ยทุกคนทำได้หมดเลยสเกลที่เป็นครัวเรือนใช่ไหมสกิลที่เป็นสถาบันเช่นมอรัชพัฒน์เนี่ยเรากำลังคุยกันอยู่นะว่าจะเอาเครื่องนี้ไปสาธิตแล้วให้เป็นรัชพัฒน์สีเขียวได้ไงนี่คือประเด็นที่ได้คุยกับท่านอาจารย์โอคณะวิทยาศาสตร์น
1: ะ
0: แล้วก็ท่านอธิการว่าเราจะทำรัชพัฒน์เนี่ยอาจจะใช้เวลาที่นั่นสักประมาณ7วันนะเนี่ยรณรงค์ให้แล้วก็สาธิตระบบนี้มันทำได้ครับพี่จปอนนอกจากโรงแรมแล้วนอกจากครัวเรือนแล้วเนี่ยสถาบันโดยเฉพาะนักเรียนน
1: ะ
0: ผมคิดว่าตอนนี้ไม่ว่าเทศบาลว่าเขาทำอยู่นะไม่ใช่ผมมาทำคนแรกน
1: ะ
0: ทำอยู่แล้วที่ภูเก็ตแต่คราวนี้ผมอยากให้มันเป็นระบบที่ทุกคนต้องเปลี่ยน
1: เป็นเครือข่ายใหม
0: ่เป็นเครือข่ายผมเรียกว่าการสร้างพลังเครือข่ายจัดการขยะอินทรีย์อย่างยั่งยืนใช่ไหมการสร้างพลังเครือข่ายจัดการขยะอินทรีย์อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นหัวข้อเสวนาที่โคโมวันที่9กันยายนเรื่องนี้ผมว่าวันที่9เป็นแค่จุดสตาร์ทนะไม่ใช่จุดจบนะมันแค่จุดสตาร์ทใช่จุดจากนั้นเนี่ยดิจิตอลพูดถึงเรามีงานอีเวนท์ที่สะพานหินเยอะแยะเรามีงานอีเวนท์เยอะแยะเลยทั่วเมืองเนี่ยแล้วเศษอาหารแต่ละครั้งเนี่ยนะวันนึงก็เป็นตันนะไม่ใช่เป็นร้อยนะเราจะจัดการเรื่องระบบนี้ยังไงนี่เป็นประเด็นท้าทายครับดิจิตอลครับ
1: ประเด็นท้าทายของเจ้าภูเก็ตเราได้เยอะค่ะทีนี้ก็วันที่9เราจะเริ่มกี่โมง
0: ก็ประมาณสักบ่ายครึ่งครับ
1: บ่ายโมงครึ่ง
0: แต่ว่าผมคงมาขออนุญาตขอใช้เวลาในวันพุธถัดต่อไปน
1: ะ
0: ในการพุธต่อไปมาเล่าให้ฟังเพราะที่นั่นคงรองรับคนได้ไม่เยอะแล้วครับแต่ว่า
1: หลังจากที่เราคุยกันแล้วเราสรุปให้ฟังอีกทีนึ
0: งผมจะขอเวลาทางรายการว่าจะมาสรุปกันวันพุธหลังจากนั้นว่าเราจะมีการมูฟการโรเตชันไปแสดงสาธิตในระบบเนี้ยมันเห็นเชิงประจักษ์ด้วยสายตาท่านเนี่ยนะที่ไหนนั่นนี่ก็จะมีแน่นอนครับจีบันครับ
1: โอ้อันนี้สำคัญมากมาก
0: ที่จะพัดภูเก็ตนี่ก็จีบไปแล้วดีไว้แล้วครับยังแต่ว่าน่าจะปักหมุดได้หรือว่าที่ในช่วงวันที่ปลายเดือนกันยาก็จะมีงานใหญ่ที่มอที่สงขลากรินทร์เขตภูเก็ตเราด้วยแต่ไม่ใช่เราจัดเนาะก็จะมีงานมาจัดเรื่องกรีนซิตี้ที่นั่นก็เดี๋ยวลองติดตามดูนะนี่ก็ได้ข่าวมีกันแต่เรื่องแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งในงานตัวนั้นแต่เป็นกรีนซิตี้ซึ่งผมคิดว่าทั้งเวลเนสภูเก็ตนะทั้งเวลเนสทั้งกรีนซิตี้ทั้งเมืองที่กำลังจะต้องอาจจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าในอนาคตด้วยแบบนี้ครับก็จะเป็นอิชชูใหญ่ที่ท้าทายเพราะงั้นเนี่ยจุดเล็กๆที่เราคุยกันนะครับในแง่ขยะมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะแต่ว่าเริ่มจากพอยต์เนี่ยเรื่องจากจุดเนี่ยคือพอยต์ยามูนเนี่ยนะมันก็จะเป็นพอยต์ for change คือจุดเพื่อการเปลี่ยนแปลง
1: เปลี่ยนแปลง
0: ครับผมได
1: ้โอเคก็โดยสรุปนะคะในส่วนของวันที่9กันยายน2569นะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะเป็นแบบว่ากรุ๊ปเล็กๆในการที่จะมาพูดคุยกันรู้สึกว่าจะมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
0: ท่านรองสุวิทย
1: ์ท่านรองสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมนะคะก็จะไปรับฟังข้อมูลนะคะแล้วก็ไปดูเชิงประจักษ์ด้วย
0: ร่วมเสวนาด้วยครับท่านร่วมเสวนาคร
1: ับ ร่วมเสวนาแล้วก็อย่างนึงก็ไปดูด้วยนะคะว
0: ่
1: าการจัดการตั้งแต่เมื่อวันที่10สิงหาคมเนี่ยทางโคโมพอยต์ย่าหมู่เนี่ยเขาจะ การยังไงกันบ้างนะโดยทางวิสาหกิจเพื่อสังคมเกษตร

0: รณ์ลุ่มน้ำปากพนังนี่แหละนะคะที่มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงกันอยู่นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะกับคีย์เวิร์ดนึงเลยก็คือขยะไม่มีวันหยุดแต่คุณค่าของขยะก็ไม่ควรหยุดที่ห้องขยะในโรงแรมเออตัวนี้เนี่ยสำคัญเนาะนะคะเราจะทำยังไงก็อย่างที่บอกค่ะว่าทุกหน่วยงานทุกองค์กรเนี่ยนะคะเราเริ่มที่ไหนเราจบตรงนั้นได้ไหม
1: ถูกต้องเลยครับนี่คือ
0: ตัดตอนตรงนั้นได้ไหมนะคะเพื่อที่จะปลายทางของเราเนี่ยมันไม่สะสมนะมันไม่เยอะจนเกินไปมันไม่เป็นกองบนภูเขานะคะแล้วก็ถ้าเราทำได้โรงเรียนโรงแรมองค์กรนะคะหรือจะเป็นในส่วนของอปท.แล้วก็รวมถึงบ้านเรือนด้วยนะคะตัวบ้านเรือนนี่ก็อาจจะเป็นแค่แบบมินิ
1: ใช่ใช่
0: แต่ถ้าเกิดว่าบ้านเรือนไม่ได้เป็นชุมชนได้ไหมเนาะชุมชนเนี่ยก็จะมีส่วนกลางเลยนะคะเป็นที่ตั้งแบบส่วนกลางอย่างกองทุนต่างๆเนี่ยบางทีอาจจะจัดซื้อตัวเครื่องนี้เนี่ยมาไว้เป็นส่วนกลางของชุมชนได้ไหมนะคะบ้านเราบ้านเรือนไหนมาเอากระบะทิ้งเอาไว้เอามาใส่เอาไว้นะพอมันเป็นน้ำหมักพอมันเป็นปุ๋ยพอมันเป็นอะไรก็เอาตัวเนี้ยไปขายขายเสร็จแล้วก็เอาเงินมาอยู่ในกองทุนหมู่บ้านก็ได้นะคะมันก็มีรายได้ให้กับชุมชนได้อีก
1: ตอนนี้สำคัญคือที่เราในเชิงเขาเรียกว่าวงจรนะเขาเรียกว่าcircular economy เนี่ยเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับมันจะต้องเอาน้ำหมักชีวภาพที่เกิดจากครัวเรือนจะไปสร้างอาหารปุ๋ยแห้งที่เกิดขึ้นไปในชุมชนไปสร้างอาหารเพื่อกลับมาเป็นคืนมาสู่รายได
0: ้
1: คืนมาสู่อาหารเพื่อสุขภาพของครัวเรือนของชุมชนของจังหวัดด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพในอนาคตเนี่ยถ้าเราทำนี้ได้จริงนะตอนนี้เราร่วมกับพังงากระบี่ด้วยนะครับไม่ใช่เจ้าภูเก็ตนะเราจะมีสภาเกษตรของพังงาของกระบี่ซึ่งผมไปพรีเซนต์ไปเชิญชวนแล้วนะครับทั้งสองจังหวัดจะมาร่วมในวันที่9ด้วยเพื
0: ่อ
1: จ
0: ุ
1: ดเปลี่ยนเล็กๆเพราะงั้นเนี่ยเหมือนท่านประธานมูลที่เพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ตอาจารย์วิโรจน์ผู้ต้องแล้วก็มีคำคมตัวนึงนะท่านบอกว่าแยกแล้วไม่รวมคือตอนนี้เราแยกแล้วรวมถูกไหม
0: แยกแล้วก็รวม
1: ใช่จริงๆนะอย่างที่เราคุยกันตลอดแยกๆพอมาถึงตอนเย็นก็มาใส
0: ่
1: ถ
0: ัง
1: รวมแล้วก็รถมาขนไปแล้วก็ไปรวมที่สภาหินก็อยู่ตรงนี่คือแยกแล้วรวม
0: แยกแล้วรวม
1: เพราะงั้นเราต้องตัดตอนนะเราต้องแยกแล้วไม่รวมซึ่งเป็นคำคีย์เวิร์ดของอาจารย์วิโรจน
0: ์ได้ค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะมาช่วยกันจุดประกายซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ณรงค์บอกว่าหน่วยงานบางหน่วยงานเขาก็ทำแล้วแหละนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้จุดประกายลงไปสู่ชุมชนนะคะแต่วันนี้เราสามารถจุดประกายได้แล้วก็ตัวเครื่องนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่ก่อนถ้าเกิดชุมชนจะเอาไปใช้เนี่ย
1: ตอนนี้เราจะไม่เน้นเรื่องการขายเครื่อง
0: อัน
1: นี้พูดก่อนนะเราเน้นเรื่องระบบหมายความว่าไอ้ตัวเครื่องเนี่ยมันก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องของผมก็ได้นะแต่ว่าเครื่องหลายตัวในภูเก็ตผมไปดูแล้วนะผมแอบดูแล้วนะไอ้ยกตัวอย่างนะเครื่องที่ป่าครองชีพเนี่ยที่บ้านท่านเจริญนะซึ่งกลุ่มเป็นกลุ่มของของสภาเกษตรเนี่ยนะเขามีเครื่องไม่ใช่เหมือนของผมนะเป็นโมเดลที่เกิดขึ้นแต่เขาไม่ได้ดัดแปลงเขาเป็นแค่ผสมดินเพราะงั้นเนี่ยแต่ว่าผมเอาเศษอาหารไปทดลองกับใบไม้นะเวิร์คครับพี่จะฟังครับเพราะงั้นเนี่ยผมไม่อยากให้พวกเราติดอยู่ที่ตัวเครื่องนะฮะแต่ให้ติด
0: กระบวนการ
1: ระบบใช่ครับเพราะงั้นเนี่ยออกแบบได้ครับเมื่อวันผมไปที่เพียงไพนะเขาสนใจเครื่องผมบอกผมไปดูแล้วไม่ต้องซื้อเครื่องผมท่านมีอยู่แล้วเช่นท่านมีถังขยะอยู่ท่านก็มีพื้นที่เยอะเลยใช่ไหมที่บางแปลงเนี่ยก็ใช้ฝังดินได้นี่ครับใช้เขาเรียกว่าถังแบบรักโลกครับถังรักโลกก็คือเจาะก้นใช่ไหมแล้วก็มันค่อยซึมได้หมดเลยเพราะงั้นเนี่ย
0: มันอยู่ที่กระบวนการ
1: ถูกต้องอยู่ที่ระบบแค่กระบวนการไม่ใช่อยู่ที่เครื่องนะ
0: อ
1: ันนี้ย้ำนิดนึงครับ
0: การจัดการระบบให้ดี
1: ถูกต้องเลยครับแนวคิดต้องเปลี่ยนนะคือเรามีเขาเรียก mindset ชุดความคิดเปลี่ยน2เรามี skill set 3เรามี tool set 3ตัวนะจำแม่นนะเป็นเครื่องมือนี่เยอะแยะเลยในภูเก็ตผมยืนยันว่ามีเยอะนะแต่ว่าเราอาจยังไม่มี skill เรายังไม่มี mindset เครื่องมือเยอ
0: ะ
1: แต่ว่าไอ้ตัว skill กับคำแรกเลยคือชุดความคิดเนี่ยยังไม่เปลี่ยนงั้นเราอยากให้ทางรายการเนี่ยนะสื่อสารไปถึงภาคส่วนแล้วก็ครัวเรือนนะเปลี่ยนชุดความคิดเนี่ยแล้วก็มันจะเกิดคุณค่
0: า
1: ของขยะซึ่งไม่ใช่เป็นมูลฝอยเป็นมูลค่าครับดิฉัน
0: โอเคค่ะวันนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ได้ชุดความคิดนะคะได้ mindset กันใหม่ๆนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเครื่องมือเรามีอุปกรณ์เรามีนะคะเรามีทรัพยากรต่างๆเนี่ยที่ว่าสามารถมาทำให้มันก่อเกิดขยะที่มีมูลค่าได้เยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าเราจะทำอย่างไรก็ถ้าวันนั้นเนี่ยสนใจนะคะในวันที่9กันยายนนะคะหรือว่าวันอื่นๆเนี่ยท่านก็สามารถติดตามได้นะคะแล้วก็รวมถึงข้อมูลนะคะต่างๆเนี่ยจากบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมเกษตรกรลุ่มน้ำปากพนังก็จะมีผงมีเพจเนาะเข้าไปดูได้ไปเช็คข้อมูลไปติดตามข่าวสารก็ได้นะคะวันนี
1: ้ขอฝากมือถือนิดนึงได้ไหมฮะถ้าสนใจนะอยากจะคุยหลังไมค์ก็คือ081 963
0: ค่ะ
1: 0273นะครับ0819630273ทั้งไลน์ทั้งมือถือนะครับนี่ก็อยากคุยได้เลยครับผมยินดีว่าเราอยากจะให้เกิดการเปลี่ยน
0: ค่ะขอบคุณพี่ณรงค์มากนะคะกรรมการผู้จัดการนะคะจากบริษัทวิสาหกิจนะคะเพื่อสังคมเกษตรกรลุ่มน้ำปากพนังมากขอบคุ
1: ณมากครับขอบคุณมากครับ
0: เดี๋ยวไปพักดื่มกาแฟ
1: ต่อได้เลยครับ
0: เด
1: ี๋
0: ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาพูดคุยนะคะสำหรับส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะนะคะช่วงนี้รับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่หนึ่งค่ะ
2: เรื่องมีไพรเป็นสมุนก่อนจะไปเรื่องสมุนไพรเรามารู้กันก่อนว่ายามเราเกิดมานั้นร่างกายเรามักอยู่ในสภาวะสมดุลแบบนี้ครับโดยกำเนิดทุกอย่างอยู่ในจุดที่สมดุลที่ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟเราเรียกว่าปกติธาตุและร่างกายก็จะมีการปรับสมดุลด้วยตัวเองตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่ร่างกายเสียสมดุลที่เกิดจากการกินอายุอากาศพฤติกรรมการใช้ชีวิตการขับถ่ายเราก็จะเริ่มไม่สบายเมื่อไหร่ที่เราเจ็บป่วยนั่นแหละครับร่างกายเริ่มเสียสมดุลแล้วหนึ่งในตัวช่วยให้ร่างกายกลับมาสมดุลได้อีกครั้งตามภูมิปัญญาที่ตกทอดกันมาก็คือการใช้สมุนไพรและสมุนไพรแต่ละชนิดจะมีฤทธิ์ร้อนและฤทธิ์เย็นต่างกันไปครับเราเลยนำหลักการนี้มาเป็นส่วนช่วยปรับสมดุลของธาตุในร่างกายได้และสมุนไพรชนิดไหนที่มันมีฤทธิ์ร้อนและฤทธิ์เย็นบ้างล่ะครับนี่เลยครับสมุนไพรฤทธิ์ร้อนเสริมธาตุไฟและลมเช่นขิงพริกไทยกระเทียมกะเพราพริกเป็นต้นส่วนนี้สมุนไพรฤทธิ์เย็นส่งเสริมธาตุน้ำเช่นบัวบกฟ้าทลายโจรหญ้านางรางจืดแตงกวาเป็นต้นแต่อย่าลืมนะครับหลักการใช้สมุนไพรเนี่ยก็เพื่อสร้างความสมดุลถ้าเรากินมากเกินไปก็จะมีผลเสียทำให้ร่างกายเสียสมดุลได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกินอย่างพอเหมาะไม่ใช่อยากจะหายไวก็เลยกินมันเยอะๆแบบนี้ไม่ดีนะครับแต่อย่าเพิ่งกลัวนะครับเพราะถ้าเรารู้วิธีกินสมุนไพรไทยก็จะมีแต่ประโยชน์ครับจะบอกวิธีกินให้ฟังนะครับกินได้3วิธี1กินเพื่อเสริมคือการกินอาหารที่เป็นสมุนไพรกินสะสมให้หลากชนิดหลากหลายรสชาติที่เราเคยได้ยินกันว่ากินอาหารเป็นยานั่นแหละครับไม่กินซ้ำรสชาติใดนานเกินไปเพราะกินที่มีฤทธิ์ร้อนมากไปก็ไม่ดีฤทธิ์เย็นมากไปก็ไม่ดีแต่ถ้าเรารู้ว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงจะเข้าหน้าหนาวหน้าฝนเราก็สามารถกินสมุนไพรในรูปแบบอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไว้ได้อีกด้วยนะครับเช่นอาหารที่มีกลุ่มเครื่องเทศขิงกระชายกระเทียมกะเพราตะไคร้พวกรสร้อนนี้ไว้ขับลมช่วยต้านหวัดและเสริมภูมิคุ้มกันเพิ่มความอบอุ่นในช่วงที่อากาศเย็นชื้นครับ 2. กินเพื่อสู้เมื่อเราป่วยเรากินยาตามคำแนะนำแพทย์นั่นก็คือกินเพื่อรักษาให้ร่างกายกลับมาสมดุลอีกครั้งในสมุนไพรแต่ละชนิดจะมีสารสำคัญแตกต่างกันไปรวมถึงทำให้มีกลิ่นสีรสชาติที่ต่างกันซึ่งสารเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการบรรเทาอาการป่วยและทำให้ร่างกายแข็งแรงเช่นกระชายรสเผ็ดร้อนช่วยย่อยเพิ่มการไหลเวียนเลือดบรรเทาการอักเสบภายในเซลล์ฟ้าทลายโจรรสขมเย็นยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสทุกระยะบรรเทาอาการไข้เจ็บคอเป็นต้น 3. กินเพื่อซ่อมหากร่างกายมีการสึกหรอหลังจากอาการป่วยสมุนไพรเราก็สามารถกินเพื่อไปซ่อมแซมร่างกายหลังจากที่เราป่วยได้อีกด้วยนะครับซ่อมอาการอักเสบเช่นขมิ้นชันมีรสฝาดสมานแผลลดการอักเสบภายในบัวบกมีฤทธิ์เย็นช่วยลดการอักเสบที่ปอดและลดความร้อนจากภาวะไข้ซ่อมและปรับสมดุลจากอาการป่วยเช่นกินตีผลามีรสเปรี้ยวฝาดช่วยปรับสมดุลธาตุขิงข่าตะไคร้กระชายหอมแดงรสเผ็ดร้อนช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายต้านการอักเสบหลังเจ็บป่วยและลมแปรปรวนซ่อมอวัยวะที่สึกหรอจากการเจ็บป่วยกินสมุนไพรรสเปรี้ยวหรือเครื่องเทศร้อนเช่นมะขามป้อมมะนาวมีฤทธิ์ต้านอักเสบแก้ไอละลายเสมหะช่วยฟื้นฟูปอดจากภาวะเสมหะกำเริบกินสมุนไพรรสหวานมันเช่นธัญพืชงาดำข้าวไม่ขัดสีมะตูมช่วยฟื้นฟูกำลังแก้อ่อนเพลียกินอาหารที่มีพรีไบโอติกเช่นนมเปรี้ยวโยเกิร์ตผักดองและเครื่องเทศต่างๆ ช่วยฟื้นฟูระบบการย่อยกระจายลมและปรับสมดุลลำไส้และนอกจากวิธีกินแล้วยังมีการทาการดมด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือความเก่งกาจของสมุนไพรไทยเบื้องต้นถ้าเรารู้จักใช้รู้จักรับประทานนี่คือหนึ่งในทางเลือกที่จะทำให้ร่างกายเราคืนความสมดุลได้ขอให้เราใช้ไพรพวกนี้ให้เป็นสมุนคุ้มครองปกป้องเราให้แข็งแรงนะครับคำเตือนหากใช้สมุนไพรแล้วเกิดผลข้างเคียงมีอาการไม่พึงประสงค์หรืออาการไม่ดีขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์
0: ค่ะอยู่ในช่วงที่2นะคะในช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ลงพื้นที่ยามเช้านะคะพบปะชาวบ้านบ้านนาไหนนะคะจิบกาแฟรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิดนะคะนายชวนรินทร์เกิดสมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะลงพื้นที่ยามเช้าพบปะพี่น้องประชาชนนะคะณชุมชนบ้านนาไหนหมู่ที่7ตําบลเทพกษัตริย์อําเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมกับพูดคุยนะให้กับผู้นำชุมชนนะคะอย่างใกล้ชิดพร้อมรับฟังปัญหาความคิดเห็นข้อเสนอแนะนะคะจากประชาชนโดยตรงบรรยากาศการพบปะนะคะเป็นไปอย่างอบอุ่นค่ะนะคะซึ่งนายโชตินรินทร์นะคะก็ร่วมกับจิบกาแฟนะคะพูดคุยกับพี่น้องภาคประชาชนนะคะผู้นำชุมชนค่ะแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นนะคะเปิดโอกาสให้กับทุกฝ่ายเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแล้วก็สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะเพื่อให้จังหวัดได้รับทราบข้อมูลจากประชาชนโดยตรงค่ะแล้วก็นำไปสู่การหาแนวทางการแก้ไขนะคะการพัฒนาพื้นที่ให้ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนนะคะแล้วก็การลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งแนวทางการทำงานของจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนนะคะพร้อมกับรับฟังปัญหาจากพื้นที่จริงแล้วก็ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัดอำเภอนะคะผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนนะคะเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะในการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะนางสาววิไลลักษณ์เรืองผลนะคะในอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นนะคะร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนกันค่ะนอกจากนี้แล้วค่ะนะคะก็ยังมีในเรื่องของการเปิดกิจกรรมขยายศูนย์บริการประชาชน PDPA Center นะคะยกระดับความรู้คุ้มครองนะคะข้อมูลส่วนบุคคลสร้างความเชื่อมั่นสู่สังคมดิจิทัลค่ะนะคะเมื่อวันที่31สิงหาคม2569นะคะที่โรงแรมโนโวเทลภูเก็ตซิตี้นะคะโพคีทราจังหวัดภูเก็ตค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เป็นประธานในพิธีกิจกรรมขยายศูนย์บริการประชาชนนะคะ PDPA Center จังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะแล้วก็การยกระดับการให้การบริการคำปรึกษาแก่ประชาชนแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่โดยมีพันตำรวจเอกดร.สิริพลกุศลสินวุฒินะคะรองเลขาธิการสำนักคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะหรือว่าสคสค่ะนะคะก็คือ PDPC นะคะนอกเหนือจากนี้แล้วค่ะนะคะก็จะมีในส่วนของการพูดคุยกันนะคะซึ่งทางผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็กล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนะคะการดำเนินชีวิตการติดต่อราชการการประกอบธุรกิจการใช้การบริการต่างๆนะคะล้วนเกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลรวบรวมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะคะการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงไม่ใช่เพียงแค่ประเด็นด้านกฎหมายอย่างเดียวค่ะเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิและก็เสรีภาพนะคะรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ดิจิทัลต่างๆนะคะพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะพุทธศักราช2562นะคะจึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศพร้อมกับส่งเสริมให้กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลค่ะแล้วก็เคารพสิทธิ์ของประชาชนด้วยนะคะจึงทำให้เกิดโอกาสนะคะแล้วก็ไฮไลท์สำคัญของกิจกรรมก็คือการขยายศูนย์การบริการของประชาชน PDPA Center ให้เป็นศูนย์กลางในการคำแนะนำนะคะแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็จะมีภารกิจสำคัญนะคะในการกำกับการดูแลแล้วก็การส่งเสริมนะคะการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีการเก็บรวบรวมนะคะเก็บรวบรวมข้อมูลเนาะแล้วก็หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะคะรวมทั้ง ั้งส่งเสริมให้กับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิทัลของประเทศนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมแล้วก็การขยายสู่บริการของประชาชนนะคะในปีงบประมาณ2569สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้กำหนดค่ะจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆเพื่อสร้างความตระหนักรู้เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือนะคะแล้วก็การยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนในทุกภูมิภาคโดยจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะนะคะส่วนปปท.นะคะร่วมกันนะคะกับกรมการปกครองแล้วก็หน่วยงานเครือข่ายนะคะลุยตรวจโรงแรมภูเก็ตขับเคลื่อนการอนุมัติอนุญาตให้โปร่งใสรวดเร็วนะคะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศค่ะวันที่31สิงหาคม2569ภายใต้การอำนวยงานนะคะของนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.มอบหมายให้กับพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.และพันตำรวจโทสราวุธคำเหลืองนะคะผู้อำนวยการกองอำนวยการต่อต้านการทุจริตนะคะพร้อมด้วยเจ้าที่สำนักงานปปท.เข้าร่วมสังเกตการนะคะการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกันกรองการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547จังหวัดภูเก็ตนะคะในการลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการโรงแรมที่ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะซึ่งนำโดยนายรอมฎอนฮะอีอาแวร์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมด้วยคณะกรรมการกันกรองผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นจังหวัดภูเก็ตตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตอัยการจังหวัดภูเก็ตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตและสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการโรงแรมกว่า8แห่งนะคะเพื่อที่จะรวบรวมข้อเท็จจริงค่ะตรวจสอบสภาพอาคารสถานประกอบการตามคำขอใบอนุญาตนะคะตลอดจนพิจารณาความครบถ้วนนะคะแล้วก็ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบพิจารณานะคะอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมอย่างถูกต้องค่ะในครั้งนี้คณะกรรมการปปท.นะคะก็ได้ร่วมรับฟังนะคะข้อมูลสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยเฉพาะปัญหาแล้วก็ข้อจำกัดในการดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุญาตนะคะพร้อมทั้งสอบถามแนวทางการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นถึงข้อเท็จจริงแล้วก็อุปสรรคในกระบวนการอนุมัติอนุญาตอย่างรอบคอบค่ะนอกจากนี้นะคะสำนักงานปปท.ดังได้ข้อเสนอนะคะเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินงานนะคะแล้วก็การพิจารณาอนุญาตในกรณีดังกล่าวนะคะโดยมุ่งเน้นให้กระบวนการของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็รวดเร็วนะคะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะคะรวมทั้งลดขั้นตอนอุปสรรคที่ไม่จำเป็นค่ะนะคะโดยไม่ลดทอนมาตรฐานนะคะในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตามกฎหมายนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ประชาชนทั้งนี้การลงพื้นที่ดังกล่าวค่ะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแนวทางแล้วก็มาตรการที่เกี่ยวข้องนะคะกับการอนุมัติอนุญาตของหน่วยงานราชการนะคะซึ่งสำนักงานปปท.นะคะก็ให้ความสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตนะคะการใช้ดุลพินิจในที่ไม่เหมาะสมนะคะควบคู่กับการส่งเสริมให้กับหน่วยงานภาครัฐสามารถให้บริการประชาชนและก็ภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเป็นมาตรฐานตรวจสอบได้อันจะนำไปสู่การยกระดับการบริหารราชการและสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการภาครัฐอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับในส่วนของใครที่เป็นนักวิ่งนะคะอันนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะกับการเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการค่ะนะคะสำหรับในส่วนของ Midnight Run 2026นะคะกับการรับลมทะเลยามค่ำคืนใจกลางเมืองภูเก็ตค่ะพร้อมกับสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษนะคะกระทบไหล่หนุ่มหล่อผู้เข้าประกวดนะคะจากเวทีระดับโลก Mr. International 2026อย่างใกล้ชิดนะคะงานวิ่งที่ไม่ใช่แค่ออกกำลังกายอย่างเดียวนะคะแต่คือการรวมตัวนะคะของความฟิตความสนุกแล้วก็บรรยากาศนะคะของ Nice Run นะคะสุดชิคที่ทุกคนเนี่ยไม่ควรพลาดนะคะในส่วนของกิจกรรมค่ะเราจะมีกิจกรรมในวันศุกร์ที่18 กันยายน2569นะคะสถานที่ก็คือสวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็เริ่มปล่อยตัวนะคะช่วงเวลา 20:00 นเป็นต้นไปนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าท่านชมผ่านทางสวทไลฟ์สดอยู่นะคะก็จะเห็นในส่วนของเส้นทางนะคะแล้วก็เห็นในส่วนของรูปแบบของเสื้อนะคะแล้วก็จะมีรูปแบบของเสื้อเนี่ยก็จะเป็นออกแนวโทนสีแบบฟ้านะคะฟ้ากับน้ำทะเลนะคะอันนี้ก็แบบว่าเป็นสีแบบมิสไนท์เลยทีเดียวแล้วก็จะมีราคานะคะก็คือถ้าเป็นฟันรันเนี่ยนะคะฟันรัน 4.5 กิโลเมตรนะคะราคาอยู่ที่399บาทนะคะ399บาทแต่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นมินิมาราธอนนะคะ10กิโลเมตรก็ราคาอยู่ที่499บาทนั่นเองค่ะบัตร VIP 2,000 บาทเลือกระยะได้นะคะพร้อมกับรับเสื้อสีพิเศษแล้วก็ของที่ระลึกนะคะพิเศษด้วยนะคะรายงานตัว Fast Tag นะคะแล้วก็คะแนนโหวตพิเศษนะคะเพื่อผู้เข้าประกวดนะคะมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะคะแล้วก็จะมีบัตรเข้างานค่ะสามารถที่จะสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะที่ทาง Soft Event Run Midnight Run 2026นะคะหรืออาจจะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะคะ Midnight Run 2026นะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าจะไปเนี่ยก็คือต้องมีการเตรียมรองเท้าของคุณให้พร้อมก่อนนะคะแล้วก็ไปวิ่งกระท่อมไหลนะคะหนุ่มรอระดับอินเตอร์เนชั่นแนลไปด้วยกันค่ะนะคะนี่ก็คือในส่วนของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนนะคะทางสวทภูเก็ตนะคะประจำวันพุธที่2กันยายน2569นั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะคะประเด็นสำคัญต่างๆที่ได้พูดคุยกันไปนะคะแล้วก็ย้ำกันอีกทีนึงนะคะอย่าลืมเลยในวันที่9กันยายนค่ะนะคะเรามีนัดกันในการพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจุดเปลี่ยนการจัดการเศษขยะนะคะเมื่อเปลี่ยนระบบคิดขยะคือทรัพยากรนะคะที่มีคุณค่ามีมูลค่าไม่ใช่แค่ขยะมูลฝอยนะคะแล้วก็เราจะมีการพูดคุยการเสวนานะคะที่โรงแรมโคมูพอยต์ย่านหมู่ภูเก็ตค่ะส่วนวันนี้นะคะทางสื่อมวลชนของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะก็จะได้ไปร่วมพิธีนะคะชาปนกิจนะคะของนักข่าวอาวุโสของเรานะคะก็วันนี้ค่ะช่วงเวลา 12:00 นะคะที่วัดเชิงทะเลค่ะนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะคะหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะคะที่อาจจะเคยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีนักข่าวนะคะหลายๆสายของจังหวัดภูเก็ตของเรานะคะที่ได้ไปทำข่าวกันนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีนักข่าวรุ่นใหญ่ของเรานะคะนั่นก็คือโกฮะนั่นเองค่ะณช่วงเวลา 12:00 นนะคะก็จะมีในส่วนของพิธีชาปนกิจเดี๋ยวขออนุญาตดูข้อมูลกันนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเรามีภารกิจกันค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะช่วงสักประมาณ 11:00 นเนาะก็จะมีพิธีทางสงฆ์ต่างๆนะคะแล้วก็เรามีเรื่องของการสวดอภิธรรมนะคะมาตั้งแต่เมื่อค่ำคืนของวันที่27นะคะแล้วก็ต่อเนื่องกันมาจนถึงเมื่อคืนนี้นะคะซึ่งเป็นค่ำคืนสุดท้ายนะคะแล้วก็วันนี้นะแต่ขออนุญาตดูก่อนละกันนะคะในส่วนของกำหนดการวันนี้ค่ะนะคะก็คือในช่วงของเวลา 12:00 นนะคะก็จะเป็นในช่วงของพิธีชาปนกิจนะคะที่วัดเชิงทะเลนั่นเองสำหรับในส่วนของนายยงยศพฤกษารักษ์นะคะหรือว่าโกฮะกับนักข่าวอาวุโสนะคะที่มากความสามารถอีกคนหนึ่งค่ะนะคะซึ่งหลายคนก็พอได้ยินข่าวนะคะก็ตกใจนะคะฉะนั้นแล้วในส่วนของทางรายการนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของทางสพทภูเก็ตนะคะพร้อมด้วยทีมสื่อมวลชนนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะไปถึงครอบครัวของพฤกษารักษ์นะคะแล้วก็ครอบครัวของพี่นกด้วยนะคะซึ่งเป็นอดีตนายกสมาคมสื่อนะคะที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปนะคะแล้วก็นักข่าวในส่วนของสื่อมวลชนเรานะคะก็ได้สูญเสียนะคะนักข่าวรุ่นใหญ่นะคะที่มากด้วยฝีมือไปค่ะนะคะช่วงเที่ยงนี้ก็เป็นวาระสุดท้ายนะคะที่เราจะได้ไปร่วมส่งโกฮะหรือว่านายยงยศพฤกษารักษ์นั่นเองค่ะนะคะส่วนช่วงนี้หมดเวลากันละนะคะกับรายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะนะคะสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องใดให้ท่านมาติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประเด็นการประชาสัมพันธ์ คะแล้วก็รวมถึงผู้ร่วมรายการนะคะก็สัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีในส่วนของ To Be Number One ด้วยกับกิจการต่างๆนะคะจากคุ้มครองสิทธิ์นะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจสวท.รีดิโอนะคะหรือว่าจะเป็นสวท. PRD นะหรือว่าจะเป็นเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ตกข่าวแล้วก็ไม่สับสนข้อมูลนะคะว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงหรือเป็นข้อมูลเท็จนะคะถ้าเป็นผ่านทางเพจของเรานะคะแน่นอนนะคะว่ามีการจัดกรองเรียบร้อยแล้ววันนี้ดิฉันค่ะสุกัญญาศรีกิจนะคะดีเจปอนอปมช.จังหวัดภูเก็ตลาไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ
3: ติดตามรับฟังรายการผู้ว่ารายงานประชาชนออกอากาศทุกวันพุธเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทางสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: 96.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายมุ่งผลักดันผู้ประกอบการ SMEs อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
8: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
7: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
8: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
7: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
2: รัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายมุ่งผลักดันผู้ประกอบการ SME เกษตรกรและแรงงานรับประโยชน์จากการค้าอย่างทั่วถึง
9: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคม2569จะขยายตัวถึง 21.6% แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่ผู้ประกอบการ SME มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเพียง14%รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนนโยบายมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลได้แก่สมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาการตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศมากขึ้นและสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมผลักดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงสถานการณ์โควิด-19 ยืนยันยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยตายลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.02 เน้นย้ำมาตรการ DMH และการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง
10: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียจนสร้างความวิตกกังวลแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด-19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้มีความรุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติด เชื้อระบาดทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการแพร่ระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02 เท่านั้นนพศรแก้วคำรายงาน
2: จังหวัดลพบุรีร่วมกับคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจัดทำแผนปฏิบัติการปี2571ผ่านระบบ Thai Water Plan รวมถึงมาตรการรับมือฤดูฝน9มาตรการและสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลพบุรีพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2571โดยบูรณาการข้อมูลผ่านระบบ Thai Water Plan ของจังหวัดลพบุรีเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่และกำชับการขับเคลื่อน9มาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำและมอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับระบบการแจ้งเตือนภัยประชาชนที่ต้องรวดเร็วแม่นยำและเข้าถึงทุกพื้นที่เสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลและกำลังพลให้สามารถออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
1: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: ในหนึ่งวันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
12: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปป

0: แห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: เอาพี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช้แล้วจ้ะพี
2: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
3: กรมประชาสัมพันธ์
4: ปัจจุบันโรไม้รัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบ่อแสข่าวป้อมที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทาง LINE SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจมั้ยจ๊ะ
5: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวป้อมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
6: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

เสียงจากปลายด้ามขวานนะคะเป็นผลงานเพลงที่รู้สึกว่าฟังแล้วอารมณ์ดีทุกครั้งเลยอ่ะทั้งเมโลดี้ทั้งดนตรีหรือว่าทั้งเนื้อหาต่างๆนะคะคุณผู้ฟังก็ไม่รู้ว่าถูกใจใครกันบ้างหรือเปล่าเราก็นำมาเปิดในช่วงเช้าๆแบบนี้แหละต้อนรับเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแนนนัทค่ะณัฐวดีศรียาภัยนะคะแล้วก็มีทีมงานสวทรนองด้วยค่ะที่ดูแลระบบต่างๆอยู่ทั้งการระบบช่างเนาะระบบไลฟ์สดนะคะก็ให้ทุกคนได้ติดตามกันในแต่ละวันนะคะช่วงเช้าๆแบบนี้คุณผู้ฟังมาพูดคุยใครที่ทำงานกันอยู่ก็ไม่เป็นไรเปิดฟังกันไปเพลินๆได้เลยนะคะทำงานอยู่ฟังข่าวกันไปได้ฟังผลงานเพลงเพราะๆเหมือนต้องบิ้วตัวเองในตอนเช้าๆอ่ะต้องให้กำลังใจตัวเองในตอนเช้าๆนะคะก็มาติดตามกันได้ค่ะ9นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ข่าวเยอะมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะอ่านทันไหมนะคะแต่ในทุกๆครั้งก็พยายามจะอ่านให้ทันทั้งหมดเลยนะก็มีประเด็นเรื่องของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ไปประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะเมื่อวันที่31สิงหาคมแล้วก็เมื่อวานค่ะวันที่1กันยายนนะคะมีการเคาะออกมาหลายประเด็นมากทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะคะแล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือรถไฟหรือโครงการก่อสร้างสะพานทั้ง2แห่งทั้งในพื้นที่สงขลาที่จะเชื่อมไปที่พัทลุงแล้วก็โครงการสะพานที่เกาะลันตาที่กระบี่ด้วยนะคะหลากหลายประเด็นมากคุณผู้ฟังจะพยายามเรียบเรียงแล้วก็มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันก็นำมาฝากกันเหมือนเดิมนะคะทักทายกันไปด้วยใครฟังอยู่ในพื้นที่สวทภูเก็ตพังงากระบี่สวทตะกั่วป่านะคะหรือว่าในพื้นที่ของสวทระนอง2คลื่นด้วยกันค่ะก็ทักทายกันไปในยามเช้าแบบนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูพยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะมาอัปเดตกันก่อนนะคะจะได้วางแผนการเดินทางได้ถูกว่าวันนี้แถวบ้านฉันเนี่ยฝั่งอันดามันมันมีปริมาณฝนเท่าไหร่นะจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือจะเดินทางไปทำธุระอะไรยังไงก็วางแผนกันได้ง่ายนะคะมาดูภาพรวมก่อนเลยค่ะภาพรวมวันนี้ก็กวาดสายตาไปนะทั่วทั้งประเทศค่ะปริมาณฝนค่อนข้างเยอะอยู่นะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานมีปริมาณฝน 70% ค่ะแล้วก็ในพื้นที่ของภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางค่ะมีปริมาณฝน 60% ของพื้นที่นะคะส่วนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนี่เขาน้อยตลอดเลยนะเขาไม่ค่อยเจอฝนเลยนะฝั่งนี้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ 40% ค่ะก็สูงกว่าปกติหน่อยปกติถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่ฝนตกเยอะๆในโซนภาคใต้เขาก็จะประมาณ60%เนาะแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงที่ไม่มีฝนเลยก็จะอยู่ที่ 30% บ่อยมากค่ะแต่ว่าวันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเนาะ 40% แต่ว่าพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่ไม่เคยลดลงเลยไม่แผ่วด้วยนะคะวันนี้มีปริมาณฝน 60% ของพื้นที่คุณผู้ฟังก็ลองดูเนาะว่าสภาพพื้นที่บ้านเราที่เราอยู่ในทุกๆวันเนี่ยมันจะตกช่วงไหนถ้า 60% เนี่ยอ๋อบ้านชั้นเนี่ยต้องตกช่วงประมาณสักเที่ยงๆหรือไม่ก็ช่วงเย็นๆแน่เลยเวลาจะกลับบ้านเวลาจะไปพักเที่ยงอะไรประมาณนี้ที่เขาบอกว่าฝนตกเป็นเวลาก็เป็นเวลาประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะมาดูอย่างที่เราบอกสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครม.สัญจรนะคะในวันที่31สิงหาคมแล้วก็วันที่1กันยายนที่ผ่านมาค่ะเมื่อวานนี้ก็เนาะบรรยากาศเห็นเต็มหน้าฟีดเลยอ่ะคึกคักมากแล้วก็ดูเขาเรียกอะไรอ่ะดูมีสีสันดีนะคะทั้งเรื่องของอาหารการกินเนาะที่เตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีแกงส้มปลากระพงสามน้ำมะม่วงเบาคือดูภาพไปแล้วอยากกินมากอ่ะเป็นคนที่ชอบแกงส้มมากๆไม่รู้ว่าใครชอบเหมือนกันหรือเปล่าแล้วมันเป็นซิกเนเจอร์ของสงขลานะแกงส้มปลากระพงสามน้ำอย่างนี้ค่ะมันเป็นของขึ้นชื่อของเขาเลยแถวเกาะยอเนาะแล้วก็สีสันเรื่องของการแต่งกายชุดผ้าไทยของคณะรัฐมนตรีอีกก็สวยงามค่ะหลากหลายเรื่องราวนะแต่ว่าที่ใจความสำคัญอะที่เราอยากรู้แล้วเราเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนอะน่าจะอยากรู้ด้วยเหมือนกันก็คือว่าประชุมครม.สัญจรแล้วมีมติอะไรออกมาบ้างนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของสงขลาเนาะเขาก็คาดหวังหลายๆโครงการหลายๆประเด็นค่ะมาดูประเด็นแรกกันก่อนแล้วกันคุณผู้ฟังเรื่องของครม.สัญจรนะคะ
จะยกระดับ5จังหวัดภาคใต้เคาะนโยบายควิกบิ๊กวินของท่านอนุทินชาญวีรกูลนั่นแหละค่ะของพรรคภูมิใจไทยเนาะที่มีการหาเสียงกันมาตั้งแต่แรกๆพอตอนนี้มาเป็นรัฐบาลแล้วก็ต้องทำให้เห็นได้จริงทั้งด้านของเศรษฐกิจด้านสังคมความมั่นคงการรับมือภัยพิบัติค่ะโดยการประชุมในครั้งนี้นะคะ5จังหวัดที่เขาจะมีการพัฒนาแบบเร่งด่วนในพื้นที่ภาคใต้ก็คือที่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสปัตตานีค่ะโดยครอบคลุม4ประเด็น4ด้านด้วยกันมาดูด้านแรกเลยค่ะด้านแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่เองทั้งภาคการเกษตรภาคการค้าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวจะมีการปรับปรุงเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำซอฟต์โลนนะคะให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ของหาดใหญ่สงขลาหรือว่าพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะสตูลใช่ไหมพัทลุงหาดใหญ่เนี่ยอาจจะหนักหน่อยเพราะว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อปลายปี68จนทำให้ธุรกิจของบางคนเนาะเสียหายไม่อาจกลับมาเปิดได้อีกอะแต่ถ้าเกิดว่ามีวงเงินซอฟท์โลนที่มันดอกเบี้ยต่ำระยะเวลาในการผ่อนนานๆแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกให้การดำเนินการการกู้ง่ายขึ้นนะคะมันก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้หลายคนเนี่ยอาจจะกลับมาเปิดธุรกิจอีกครั้งหนึ่งก็ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะมาดูด้านสังคมกันบ้างค่ะด้านสังคมเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาเรื่องความยากจนการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยกระทรวงพม.การดูแลเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือว่าการดึงน้องๆ นักเรียนเข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการหรือแม้กระทั่งภาคแรงงานค่ะภาคแรงงานเนี่ยจะมีการดูแลในหลากหลายประเด็นนะคะทั้งเรื่องของการไปพูดคุยกับทางฝั่งมาเลเซียเกี่ยวกับการทำ MOU เร่งรัดการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านแรงงานระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นการลดขั้นตอนการทำงานของแรงงานไทยที่จะไปทำงานที่มาเลเซียค่ะแล้วก็หลายๆประเด็นด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการดูแลระบบสาธารณสุขด้วยนะคะก็จะมีการออกแบบการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2วงเงินอยู่ที่ประมาณ250ล้านบาทคุณผู้ฟังจะได้พัฒนาเรื่องของระบบสาธารณสุขนะคะแล้วก็ด้านที่4ค่ะด้านความมั่นคงเนี่ยก็จะเน้นเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับประชาชนการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่แล้วก็นำเทคโนโลยีใหม่ๆ AI เนี่ยเข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็การบริหารจัดการจุดผ่านแดนด้านภัยพิบัติอันนี้หลายคนอยากรู้ว่าจะทำยังไงก็ได้มีการเห็นชอบในการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็ระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่เทศบาลเมืองควนลังอันนี้คืออยู่แบบติดๆกันเลยค่ะคือพอหาดใหญ่ปุ๊บควนลังเนี่ยคือเป็นชานเมืองเลยนะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักในทุกๆปีเหมือนกันคุณผู้ฟังก็ต้องมาดูแลกันนะคะแล้วก็การปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาได้เสนอไปแล้วก็ผ่านการลงมติจากคณะรัฐมนตรีกันไปเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังก็นั่นแหละเรื่องของอุทกภัยวาตภัยหรือว่าเรื่องของการจัดสรรระบบการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะก็มีการดูแลอย่างเต็มระบบในส่วนนี้ด้วยนะคะมาดูอีกสักหนึ่งมติแล้วกันค่ะมติของคณะรัฐมนตรีนะคะที่มีการเห็นชอบให้ดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เป็นสายใต้3โครงการด้วยกันค่ะวงเงินรวมนะคะก็ประมาณ100ล้านบาทค่ะในพื้นที่ของ3ช่วงนี้นะ3ช่วง3โครงการนี้มาดูกันค่ะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็ช่วงที่2เนี่ยสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่แล้วก็ช่วงที่3ชุมทางหาดใหญ่ปะดังเบซานะคะก็เป็นการปรับเพิ่มวงเงินเนี่ยที่มีการจากเดิมเคยมีการเสนอขอไปแล้วแล้วก็จะมีการปรับเพิ่มวงเงินใหม่เพราะว่าพอลงไปดูพื้นที่จริงๆปุ๊บเฮ้ยมันต้องใช้งบมากกว่านี้ว่ะมันต้องทำมากกว่านี้นะมันต้องอัปเกรดมากขึ้นกว่านี้ให้มันสอดคล้องกับเรื่องของบริบทพื้นที่แล้วก็การแก้ปัญหาต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ทั้ง3พื้นที่ก็เป็นพื้นที่ที่ท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจที่สำคัญเลยนะคะก็ต้องดำเนินการในการปรับปรุงกันไปค่ะโดยทางรฟท.เนี่ยจะเร่งกระบวนการในการประกวดราคาแล้วก็ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ภายในปี70แล้วก็มีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี76นะคะ
พร้อมทั้งปรับรูปแบบโครงสร้างทางรถไฟในช่วงคลองร.1คลองอู่ตะเภาจากคันทางเป็นโครงสร้างสะพานบกค่ะเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมใช่สายใต้นี่คือโดนบ่อยมากพอฝนตกหนักๆน้ำท่วมเนี่ยต้องหยุดการเดินรถเลยคุณผู้ฟังไม่สามารถไปได้แล้วมันกระทบไปหมดอ่ะนะคะก็นั่นแหละก็มีการนำงบส่วนนี้แหละที่มีการอนุมัติมานะคะนำมาปรับปรุงทางรถไฟ3ช่วงของสายใต้ค่ะแล้วก็ทางด้านของกระทรวงคมนาคมค่ะก็ยังเดินหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ภายใต้แนวคิดคมนาคมสีเขียวค่ะซึ่งทั้ง2โครงการนี้เนี่ยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี72ตอนนี้69 707172โอ้ไม่นานคุณผู้ฟังแป๊บเดียวเวลาผ่านไปรวดเร็วถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเนาะสักพักหนึ่งก็ถ้าเกิดว่ามันเริ่มเร็วอะเอาพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดโครงการมันเริ่มเร็วมันก็เสร็จเร็วทีนี้พี่น้องประชาชนก็จะได้ใช้ประโยชน์ได้แบบเร็วๆนะคะซึ่งก็ทางพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้เขาก็ตื่นเต้นเนาะกับ2สะพานนี้นะคะโดยเจ้าตัวสะพานตัวแรกกันก่อนสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยจะมีระยะทางประมาณ7กิโลเมตรค่ะเชื่อมระหว่างอำเภอกระแสสินของจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนของจังหวัดพัทลุงเขาบอกว่าถ้าสะพานนี้สร้างเสร็จนะในปี72นะคุณผู้ฟังจะช่วยลดระยะทางจากการเดิน

เรือก็มันคันที่มันสามารถรับได้ในปริมาณจำกัดไงคะพอมาปุ๊บคนเยอะก็ต้องรอไปอีกหรือบางครั้งน้ำขึ้นบ้างน้ำลงบ้างนะคะมันก็นี่แหละเป็นปัญหาถ้าเกิดว่าสะพานนี้เสร็จภายในปี72นะคะก็สามารถทำให้ทุกคนเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นจากที่แบบเราต้องใช้เวลา 2-3 นาทีเนาะบวกกับการรออะไรต่างๆนานาแล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าสะพานนี้เสร็จคุณจะสามารถข้ามจากเกาะลันตามาที่ฝั่งบนบกที่กระบี่ได้นะคะอยู่แค่ประมาณ2นาทีเท่านั้นน่ะมันก็สะดวกขึ้นมันก็ง่ายขึ้นนี่ก็เป็นโครงการที่เรียบเรียงมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นสรุปแล้วกันเนาะภาพรวมจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครม.ที่จังหวัดสงขลานะคะก็นอกจากบรรยากาศสีสันต่างๆและอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับเราเราก็ต้องนำมาเล่าให้ฟังกันด้วยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราพักกันสักแป๊บนึงก่อนไหมเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาดูข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันต่อนะคะช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: บ้าพี่บ้านี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
1: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
0: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนต่างไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกอั้วใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช่แล้วจ้าพี่
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย

ผลงานเพลงคนึงนิดนะคะผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ปรางปรางทิพย์เลยค่ะชื่นชอบมากผลงานเพลงนี้รู้สึกว่าน่ารักดีนะคะแล้วก็ความหมายดีด้วยอ่ะคนึงนิดนะคะคิดถึงนั่นแหละก็ใครที่ชื่นชอบก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะนี่เป็นผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงที่ใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆเหมือนกันนะคะจากคุณเฟียสซิริวุฒินะคะผลงานเพลงสามควัดค่ะก็ชื่อเพลงดูโหดๆหน่อยแต่ว่าเนื้อหาหรือว่าดนตรีต่างๆก็ค่อนข้างน่ารักเนาะฟังกันเบาๆสบายๆในยามเช้าแบบนี้คุณผู้ฟังมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการอันดามันวันนี้ค่ะเราไปติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันสักหน่อยเดี๋ยวไปเริ่มที่ภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันมั้ยใครที่เป็นสายชอบเดินตลาดยิ่งเป็นตลาดเช้าแบบเนี้ยชื่นชอบนะเหมือนตัวนนัทเองอะค่ะชอบเหมือนกันเราชอบเวลาที่ไปเดินตลาดเช้าถ้าไม่ติดกับว่าต้องตื่นเช้าหน่อยนะส่วนใหญ่ก็ชอบไปเพราะว่าไปเจอของกินที่มันหลากหลายมากอะนี่ก็เลยจะชวนไปตลาดเช้าที่ภูเก็ตกันบ้างค่ะแล้วก็ตลาดนี้เนี่ยนำทีมการเดินตลาดเช้าโดยท่านรอมฎอนหะยีอาแวร์ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปเดินตลาดสุขสำราญค่ะในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะคือก็เป็นไปตามนโยบายของทางจังหวัดเนาะของทางท่านผู้ว่าด้วยท่านโชนรินเกิดสมนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยมาท่องเที่ยวตลาดกันเพราะว่าตลาดต่างๆในแต่ละพื้นที่เขาก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนาะอาหารการกินค่ะภายใต้แนวทางตลาดหน้าชมอาหารหน้าชิมนะคะส่งเสริมแล้วก็ยกระดับตลาดชุมชนเนี่ยให้มีมาตรฐานพร้อมกับสนับสนุนสินค้าและอาหารท้องถิ่นให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนค่ะถามว่าทำไมต้องไปที่ตลาดสุขสำราญที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลฉลองนะคะเขาบอกว่าตลาดสุขสำราญเนี่ยเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็มีสินค้าอาหารที่มันหลากหลายมากคุณผู้ฟังโดยเฉพาะของกินทั้งขนมไทยเอ่ยโรตีแกงเอ่ยเนาะมันก็เป็นวัฒนธรรมของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ห่อหมกปลาอย่างเงี้ยของคาวของหวานของสดอาหารปรุงสำเร็จคือมีครบจบที่ตลาดนี้ตลาดเดียวสะท้อนให้เห็นถึงแบบวัฒนธรรมเสน่ห์ด้านอาหารวิถีชีวิตของคนในตลาดสุขสำราญแถวตำบลฉลองอะนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับพ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยเขาได้มีพื้นที่ในการสร้างอาชีพสร้างรายได้กันบ้างแล้วดูเนี่ยดูท่านผู้ว่าเนี่ยท่านเดินไปเดินตลาดแล้วท่านก็ยืนถือห่อหมกน่าจะเป็นห่อหมกนะคุณผู้ฟังน่ารักมากเลยเนาะมันก็เป็นภาพอีกหนึ่งบรรยากาศอีกหนึ่งโมเมนต์ที่มันทำให้เราดูแล้วรู้สึกว่าอยากไปเดินด้วยเลยอ่ะอยากไปหาของกินที่ตลาดนี้ด้วยเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีแล้วก็การลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะท่านรองเองท่านก็ได้ไปอุดหนุนสินค้าติดไม้ติดมือมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้ไปตรวจเยี่ยมความพร้อมความเรียบร้อยหรือว่าความสะอาดอะไรต่างๆนานาแล้วก็ได้ไปพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยแหละว่าเขารู้สึกยังไงอยากให้มีการพัฒนาอะไรไปอีกนะคะแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมคุณภาพสินค้าการให้บริการเพื่อจะได้หาแนวทางในการพัฒนาตลาดให้สามารถรองรับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้แบบมีมาตรฐานนะคะนอกจากนี้ทางจังหวัดภูเก็ตก็ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอัตลักษณ์อาหารและสินค้าท้องถิ่นโดยจะมุ่งพัฒนาตลาดนี่แหละค่ะตลาดทุกตลาดเลยไม่ใช่แค่ที่ตลาดสุขสำราญนะคุณผู้ฟังตลาดไหนก็แล้วแต่ทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตนะคะเขาก็จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาแล้วก็ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวทั้งประชาชนนะคะได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตรสชาติอาหารแล้วก็เสน่ห์ของชุมชนตำบลฉลองควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าแล้วก็สร้างรายได้หมุนเวียนให้กับทางผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยนะคะโดยทางจังหวัดภูเก็ตก็นั่นแหละเขาก็ไปดูเรื่องต่างๆไปพูดคุยว่าตลาดนี้มีความสะอาดหรือยังนะเป็นไปตามมาตรฐานหรือยังมีความปลอดภัยหรือเปล่ามีความเป็นระเบียบหรือเปล่าหรือว่าคุณภาพการให้บริการคุณภาพของอาหารที่นำมาขายเนี่ยโอเคไหมมันจะได้เป็นการสร้างชื่อเสียงแล้วก็สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากจริงๆอ่ะจริงๆคุณผู้ฟังเศรษฐกิจฐานรากจริงๆนะกับการที่ไปทำอะไรแล้วยิ่งเป็นในเวตลาดแบบนี้ทุกคนก็น่าจะเคยเดินเนาะบางทีก็เป็นร้านแบบเล็กๆน้อย
น้อยขายผักขายของกินแบบนี้ค่ะคือก็อยากให้ทุกคนได้ไปลองเที่ยวดูในบรรยากาศแบบนี้เชื่อว่าทุกคนก็จะชื่นชอบนะคะจากที่ภูเก็ตนะเท่ากับว่าใครผ่านไปภูเก็ตนะคะไปแวะตลาดเช้าที่ไหนมาบ้างแล้วไปเจอของกินอะไรอร่อยๆสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาบอกได้นะแนะนำได้นะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะเผื่อว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวภูเก็ตเราก็จะได้ไปอุดหนุนกันด้วยค่ะจากภูเก็ตเรามาดูที่พังงากันบ้างค่ะพังงาตอนนี้นะคะเขามีการเตรียมความพร้อมจัดการแถลงข่าวในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เขาจัดขึ้นค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปร่วมสนุกแล้วก็ใครที่อยากไปแข่งขันก็สามารถลงสมัครได้นะสำหรับกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงานะคะพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักค่ะก็มีการแถลงข่าวกันไปเมื่อวานนี้ที่ห้องวานิลาสกายรูมค่ะที่ศูนย์สุขภาพลาวิต้าซาน่าเขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกบป่าจังหวัดพังงานะคะนำทีมการแถลงโดยท่านปลัดจังหวัดพังงาค่ะท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาค่ะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาแล้วก็มีนายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นนะคะแห่งประเทศไทยแล้วก็มีประธานชมรมกีฬากระดานโต้คลื่นของจังหวัดพังงาคือหลายภาคส่วนมากภาพรวมเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็มีสื่อมวลชนก็ไปร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้อ่ะนะคะโดยท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาท่านก็บอกว่าคือทางด้านของสำนักงานเนี่ยคือมีความตั้งใจอยากจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักค่ะจะมีการกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่25-26กันยายนปลายเดือนนี้คุณผู้ฟังจัดขึ้นที่ Memory Surf Village เขาหลักตั้งอยู่ในตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพของจังหวัดพังงาในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับเรื่องของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาเนาะสปอร์ตทัวริซึมค่ะให้มันมีมาตรฐานเทียบเท่าในระดับสากลแล้วก็สอดคล้องกับจุดเด่นแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่เขาหลักเขามีอยู่แล้วคือมันเป็นพื้นที่ที่หลายคนชื่นชอบไม่ว่าจะไปเล่นกีฬาเซิร์ฟหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่นั้นนะคะคือมันพื้นที่มันเหมาะแล้วคนก็ชื่นชอบด้วยก็เลยจัดกิจกรรมมันขึ้นมาซะเลยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยในตัวนะคะสำหรับกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาค่ะใครที่รอติดตามอยู่เนาะก็ตอนนี้เนี่ยเขาอย่างที่บอกวันไปแล้วเขาจะแข่งในช่วงปลายเดือนนี้นะคะ 25-26 กันยาที่ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะก็มีการแข่งขันเยาวชนในการโต้คลื่นนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะมีช็อตบอร์ดแล้วก็มีลองบอร์ดค่ะในแต่ละ2ใน2ประเภทนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นรุ่นอีกนะมีทั้ง U10 ทั่วไป U12 U14 ชายหญิง U16 ชายหญิง U18 ชายหญิงแล้วก็ประเภทลองบอร์ดเนี่ยก็จะมี U18 ชายหญิงนะคะใครสนใจประเภทไหนเนาะก็สามารถไปลองติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะพิมพ์ชื่องานได้เลยคุณผู้ฟังพังงาเซิร์ฟFestival at เขาหลักนะคะมันก็จะลิงก์ไปที่เว็บไซต์ที่เปิดรับสมัครค่ะแล้วก็เขาตอนนี้เนี่ยเขาเปิดรับสมัครอยู่ด้วยจะรับสมัครไปจนถึงวันที่15กันยายน2569นะคะแล้วก็ภายในงานเนี่ยไม่ใช่แค่ไปแข่งเซิร์ฟกันอย่างเดียวนะไปมันยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายทั้งการขายสินค้าอาหารต่างๆแล้วก็การได้ร่วมสนุกกับมินิคอนเสิร์ตค่ะในวันที่25กันยายนแล้วก็วันที่26กันยายนนี้ด้วยนะคะใครสนใจก็ไปเจอกันได้ค่ะที่เขาหลักพังงานะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ผ่านไปแล้ว2ข่าวเดี๋ยวเราพักกันอีกสักหนึ่งเบรกไหมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันต่อค่ะพักกันสักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟัง

0: วยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ช่วงคัดข่าวมาคุย
3: บ้านพี่ไม่มีเขาบ้านพี่มีแต่ทะเลนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะจากคุณคิวสราวุธเฟเจอริงกับนิ้งอังคณานะคะนี่แหละชอบผลงานเพลงแนวๆนี้เนาะใครที่ชื่นชอบก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้แต่ว่าไม่น่าจะทันแล้วมั้งคะคุณผู้ฟังทบยอดไปในวันพรุ่งนี้อีกวันนึงนะคะมาอยู่ในช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการแล้วคุณผู้ฟังวันนี้นะเสียงค่อนข้างขึ้นจมูกสักหน่อยเพราะว่าเป็นภูมิแพ้แต่เช้าเลยไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนกันบ้างอ่ะแต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเป็นเนาะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยคุณผู้ฟังค่ะยิ่งในช่วงที่อากาศมันค่อนข้างจะแบบแปรปรวนอ่ะรวนๆอ่ะเดี๋ยวก็ฝนตกหนักเดี๋ยวก็แดดออกมานะคะใครที่ทำงานเข้าๆออกๆห้องแอร์ตากแดดอย่างนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังมาตามกันต่อค่ะข่าวสารในพื้นที่กระบี่กันบ้างอย่างนี้จะพาไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆที่กระบี่กันค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกคำนี้ไม่เกินจริงเลยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลูกหลานชาวกระบี่ไปสร้างชื่อเสียงมาอีกแล้วจากเวทีการแข่งขันคณิตคิดเร็วสนามนานาชาติจากสิงคโปร์นะคุณผู้ฟังเก่งมากอ่ะแล้วดูเด็กๆดิตัวจิ๋วๆทั้งนั้นเลยนะเล็กสุดในนี้น่าจะประมาณ5ขวบนะคะน่าจะประมาณ5ขวบเนาะอันนี้บอกตามรุ่นอายุนะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าเองนะคะท่านอังกูลศิลาเทวกูลค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้ต้อนรับนะคะผู้บริหารของสถาบันจินตะคณิตดร.เมี่ยงสาขาเมืองกระบี่นะคะแล้วก็พร้อมด้วยผู้บริหารหลายๆท่านเลยนะคะที่ไปเข้าพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็พาน้องๆไปด้วยค่ะน้องๆที่อยู่ในสถาบันจินตคณิตของดร.เมี่ยงนะคะสาขาเมืองกระบี่เนี่ยก็ได้รับไปแข่งขันแล้วเขาก็ได้รับรางวัลมาคุณผู้ฟังในโครงการคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติประจำปี2569เดินทางไปแข่งขันกันถึงสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะก็ไปเข้าพบกับท่านผู้ว่านะคะโดยน้องๆที่มาดูน้องๆกันก่อนว่าเขาไปแข่งขันมาเนี่ยเขาได้รับรางวัลอะไรมาบ้าง4คนที่คว้ารางวัลกลับมานะคะคนแรกเลยก็คือเด็กชายศิรวีลิ้มศักดิ์ศรีค่ะจากโรงเรียนเทศบาล4มหาราชนะคะเทศบาล4มหาราชโอเคได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทรายบุคคลแล้วก็ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ1ประเภททีมจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วรุ่นอายุ8ปีมาค่ะคนที่2น้องวาคินสิงห์โกมลนะคะจากโรงเรียนอนุบาลเอชวนค่ะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทรายบุคคลแล้วก็ประเภททีมมานะคะจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วรุ่นอายุ8ปีนั่นแหละค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคนค่ะน้องพัฒนันพรมพันธ์นะคะจากโรงเรียนโชคชัยกระบี่ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทรายบุคคลและประเภททีมจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วรุ่นอายุ5ขวบและเหรียญทองประเภทรายบุคคลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์รุ่นอนุบาล2ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคนเป็นน้องอนาวินหลานไทยค่ะจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันคณิตคิดเร็วประเภทรายบุคคลแล้วก็ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จากการแข่งขันคณิตคิดเร็วประเภททีมรุ่นประถม ศึกษาปีที่1นะคะโดยโอกาสนี้ท่านผู้ว่าเองเนาะท่านก็ได้ชื่นชมว่าเด็กๆมีทักษะที่เก่งมากในการทำโจทย์คณิตคิดเร็วของน้องๆนะคะพร้อมทั้งชื่นชมความมุ่งมั่นตั้งใจอะว่าในการฝึกฝนของเขาในการไปเข้าเรียนเข้าฝึกฝนมาต่างๆแล้วก็ไปเข้าสู่เวทีการแข่งขันและสามารถนำรางวัลกลับมาให้ชาวกระบี่แล้วก็ประเทศไทยได้ภาคภูมิใจนะคะท่านผู้ว่าเองนะคะคุณลุงผู้ว่าละกันคุณลุงผู้ว่าเองก็ได้มีการมอบเหรียญกระสาบที่ระลึกให้กับน้องๆ นะคะเหมือนเป็นการให้กำลังใจกันน่ะให้น้องๆได้พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อไปไม่แน่นะน้องๆอาจจะไปแข่งในเวทีอื่นๆแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับกระบี่แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปในอนาคตก็ได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณครูด้วยเนาะที่คอยผลักดันที่คอยแบบขับเคลื่อนพาเด็กๆไปสอนแล้วไม่ได้แค่สอนอย่างเดียวนะไม่ได้จบแค่ในคลาสเรียนนะคะต้องพาไปฝึกซ้อมต้องพาไปลงแข่งตามสนามต่างๆทั้งในประเทศทั้งในทั้งต่างประเทศเนาะจนได้รางวัลในครั้งนี้มาแล้วดูเด็กๆสิแล้วเด็กๆที่เขาไปแข่งคณิตเนี่ยมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเด็กผู้ชายเขาเก่งวิชาคณิตศาสตร์กันหรือเปล่ากันคะพ่อแม่ไหนลองบอกกันเข้ามาหน่อยอันนี้เป็นการทั้งคำถามที่เราสงสัยเองเนาะแต่เอาเป็นว่าเด็กๆ เก่งมากอะแล้วดูดิรุ่นจิ๋วสักประมาณ5ขวบได้มั้งคะเก่งมากจริงๆนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับเด็กๆ ด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าเด็กไทยเนี่ยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกตามสิ่งที่เขาบอกมาเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีข่าวดีๆของน้องๆเนี่ยเราก็จะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามอีกค่ะแต่เรามาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองกันบ้างคุณผู้ฟังจังหวัดระนองเนี่ยก็ไปดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันหน่อยท่านราชันมีน้อยนะคะท่านพ่อเมืองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องไปดูกันสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนเหลือเกินจากการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4สายราชกูดกระเปอในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะเพราะว่าขับรถไปมาแล้วมันก็เป็นพื้นที่ของการก่อสร้างอยู่เนาะไหนจะเป็นหลุมบ้างแล้วฝนก็ตกลงมาเซาะถนนบ้างอะไรต่างๆโอ้โหมันก็เป็นประเด็นประมาณแบบนี้ค่ะแต่ท่านผู้ว่าท่านไม่นิ่งเฉยนะคะลงพื้นที่ไปดูเลยค่ะไปตรวจสอบดูซิว่าตรงไหนที่มันเป็นจุดเสี่ยงตรงไหนที่มันเป็นจุดอันตรายแล้วก็หารือกับทุกภาคส่วนว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างทั้งแถวๆที่บริเวณสะพานช้างแหกนะคะหมู่ที่7ของตำบลราชกูดค่ะแล้วก็สะพานห้วยตำเสาหมู่ที่3ของตำบลม่วงกลวงอำเภอกระเปอแล้วก็จุดการก่อสร้างสะพานบริเวณด้านหน้าสำนักงานควบคุมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4ราชกูดกระเปอและบริเวณสะพานบกข้ามแยกทางลอดของตำบลม่วงกลวงอำเภอกระเปอด้วยนะคะหลังจากที่พี่น้องประชาชนเขาก็มีการร้องเรียนไปว่าเนี่ยถนนหนทางเนี่ยมันชำรุดนะแล้วพอขับรถไปปุ๊บบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายได้ง่ายๆแล้วอย่างที่รู้ว่าระนองเนี่ยฝนตกตลอดนี้ค่ะพื้นที่ทัศนวิสัยก็ไม่ดีแล้วถนนหนทางก็ยังไม่ดีอีกบางคนเนี่ยอาจจะกระทบถึงเรื่องของรถราที่ใช้ขับก็อาจจะเกิดอันตรายหรือว่าเกิดพังเสียหายได้เนาะก็มีเห็นในหลายเคสในหลายกรณีนะคุณผู้ฟังท่านผู้ว่าก็ไม่นิ่งเฉยนี่แหละอย่างที่บอกก็ลงไปในพื้นที่เลยไปบอกเลยไปชี้จุดเลยว่าตรงไหนต้องแก้ยังไงหาดูว่าอันนี้แก้ยังไงได้บ้างหน่วยงานนี้จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตแก้อะไรได้บ้างที่ไม่ให้พี่น้องประชาชนเขาต้องเจอปัญหาในกรณีแบบนี้อีกค่ะก็นั่นแหละเป็นความคืบหน้านำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็แล้วกันเนาะส่วนการก่อสร้างหรือว่าการซ่อมแซมอะไรยังไงถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราก็จะนำมาบอกให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ลองไปใช้ถนนเส้นนั้นแล้วอัปเดตมาหน่อยว่าเขาปรับปรุงหรือยังหรือว่ายังต้องการให้ปรับปรุงอะไรอีกนะคะก็สามารถสะท้อนกันเข้ามาได้ในทุกๆช่องทางเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะอ่านข่าวกันไปเพลินๆนะคะเงยหน้าดูนาฬิกาอีกทีเอ้าอีก2นาทีแล้วนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆนะคะที่ติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงที่เราหยิบยกมาเปิดให้ฟังกันด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆค่ะเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะช่วงเวลา9นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงกับรายการอันดามันวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นันท์และทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขสุขกายสุขใจไปด้วยกันนะคะลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปี
9: นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่31สิงหาคมปีหน้ารวมเวลา1ปีซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการทั้งนี้ผลไม้ที่จะนำมาโหลดใต้ท้องเครื่องบินต้องเป็นผลไม้สดไม่เปียกชื้นและต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมกลิ่นแมลงและสิ่งแปลกปลอมพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นผู้ริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณจับกลุ่มหนังหมูแช่แข็งลักลอบนำเข้ากว่า 2,000 กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดนครพนมปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกแทรกแซงกลไกตลาดอย่างไม่เป็นธรรมนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าวันนี้สพร.ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นรถบรรทุกส่วนบุคคลต้องสงสัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3015ตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมโดยพบหนังหมูแช่แข็งบรรจุในกระสอบพลาสติก จำนวน99กระสอบน้ำหนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัมและจากการตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช 2558 พร้อมยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้สพร.จะยังคงเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดต่อเนื่องคุ้มครองผู้บริโภคและปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกแทรกแซงกลไกตลาดอย่างไม่เป็นธรรมกรมบัญชีกลางกำชับหน่วยงานรัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี2569เดือนสุดท้ายตามเป้าหมายที่ร้อยละ93พร้อมแนะนำให้เตรียมแผนจัดซื้อจัดจ้างปี70ล่วงหน้าน
10: างแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569ล่าสุดณวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามียอดการเบิกจ่ายแล้วกว่า 3,380,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 189.64 ของวงเงินงบประมาณรวมทั้งนี้เนื่องจากเหลือระยะเวลาดำเนินการในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณกรมบัญชีกลางจึงกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569รวมถึงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับและเร่งอาชีพเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมที่193ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการในปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นไปอย่างรวดเร็วกรมบัญชีกลางได้แนะนำให้หน่วยงานรัฐสามารถเตรียมการจัดทำแผนและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร
1: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
2: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489haqeg เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

0: ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 ครับก็ช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดพังงานะครับสวทกระบี่และสวทระนองวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุรัตน์วีรสัยครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันนะครับผมเรามาพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: แล้ว
1: เอาละครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็สวัสดีหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันซึ่งอยู่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็มาเริ่มกันในเรื่องของการติดตามนโยบายสำคัญระดับชาตินะครับจากมติคณะรัฐมนตรีครับที่จะช่วยสร้างความมั่นคงแล้วก็ความอุ่นใจแล้วกันนะครับให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศรวมถึงพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับ1กันยายน2569นะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนะครับในหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยภาครัฐนะครับจะดำเนินการเนี่ยจะซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกคนนะครับผมแต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ครับครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนเพื่อคุ้มครองความเสียหายจาก3ภัยหลักนะครับได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางจากการรอให้เกิดเหตุแล้วค่อยมาเยียวยานะครับผมมาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าอย่างเป็นรูปธรรมครับสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นนะครับกำหนดไว้อย่างชัดเจนไว้เลยนะครับดังนี้นะครับกรณีอุทกภัยหรือน้ำท่วมนะครับผมจ่ายเบื้องต้นเนี่ย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับกรณีวาตภัยหรือพายุนะครับผมรวมถึงแผ่นดินไหวด้วยเนี่ยจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันนะครับส่วนค่าสินใหม่เพิ่มเติมนะครับจะจ่ายตามมูลค่าความเสียหายจริงรวมวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนนะครับต่อครั้งนะครับกรณีที่เสียชีวิตจากอภิบาตเนี่ยจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทนะครับแต่เน้นย้ำนะคำว่ากรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัตินะครับผมก็คือจะต้องเสียชีวิตจากไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมพายุหรือแผ่นดินไหวแต่ถ้าสมมุติว่าเสียชีวิตหลังจากเกิดเหตุโดยที่เป็นเขาเรียกว่าอุบัติเหตุของตัวเองอย่างเช่นน้ำท่วมพื้นลื่นแล้วล้มหรือว่าไปเดินในจุดสุ่มเสี่ยงอย่างเช่นมีไม้มีหน้าผาแล้วเราไปเดินลื่นล้มเองเพราะว่าพื้นมันลื่นจากน้ำท่วมอันนี้ครับไม่นับนะครับผมเพราะฉะนั้นคือต้องดูเงื่อนไขกันให้ดีๆนะครับทางนี้นะครับครม.คณะรัฐมนตรีนะครับได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับร่วมกับสำนักงานคปภ.เร่งจัดทำระบบให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับผมพร้อมปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับการช่วยเหลือเดิมซึ่งถือเป็นมาตรการเชิงรุกนะครับที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติครับก็นี่แหละครับผมมีการเขาเรียกว่าถอดบทเรียนและนำมาปรับปรุงอย่างจริงจังเข้มข้นนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่เราได้ทราบกันที่เราได้เห็นกันเนี่ยหลังจากเกิดเหตุอุทกภัยวาตภัยต่างๆเราจะเห็นได้ว่าเรามักจะได้เขาเรียกว่าเป็นการเยียวยานะครับผมก็คือหลังจากเกิดเหตุไปแล้วนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับผมก็จะมีการเขาเรียกว่ามีมาตรการระบบที่เป็นแบบระบบระเบียบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้านะครับผมอย่างชัดเจนนะครับเอาละครับผมก็ขยับมาติดตามในอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีเช่นเดิมนะครับผมซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของการหนุนเศรษฐกิจและบรรเทาภาระผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับทางด้านท่านลลิดาเพลิดวิวัฒนา

0: สำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรและวิถีชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากจะช่วยให้การเดินทางและการขนส่งสะดวกปลอดภัยขึ้นแล้วนะคะก็ยังช่วยกระตุ้นการค้าชายแดนไทยมาเลเซียค่ะให้คึกคักยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมารับฟังข่าวสารในพื้นที่อันดามันและข่าวสำคัญอื่นๆกันต่อค่ะ
1: ว้าวดูดิควันเราเป็นรูปหัวใจได้ด้วยนะ
2: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังจะพังจ้า
1: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
2: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนิโคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
1: โอเคเลยอย่างน้อยเราก็ได้ปอดคืนมาบ้าง
2: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
1: เลิกเถอะปอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ลับมาติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะมาฟังเรื่องของความคุ้มครองดีๆค่ะจากภาครัฐกันบ้างค่ะล่าสุดครม.ค่ะได้อนุมัติแนวคิดใหม่ในการรับมือกับภัยธรรมชาติค่ะเพื่อดูแลที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วประเทศค่ะเมื่อวานนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐนะคะจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนค่ะโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนเลยล่ะค่ะใน3ประเภทภัยนะคะได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะก็ถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกนะคะจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาค่ะสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะขณะที่ภาครัฐนะคะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะโดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยค่ะให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะกรณีวาตภัยนะคะหรือแผ่นดินไหวค่ะให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงค่ะวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะกรณีที่เสียชีวิตนะคะจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์นะคะรายละ2ล้านบาทค่ะโดยมอบหมายให้ปภ.ค่ะและคปภ.เร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมค่ะคุณผู้ฟังคะก็นับเป็นการเปลี่ยนผ่านจากการรอเกิดเหตุแล้วค่อยเยียวยานะคะมาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าค่ะเพื่อช่วยให้ประชาชนอุ่นใจขึ้นนะคะว่าหากเจออุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวค่ะก็จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทันท่วงทีแน่นอนเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูข่าวสร้างความภาคภูมิใจนะคะให้กับพี่น้องชาวกระบี่และคนไทยทั้งประเทศกันบ้างค่ะกับความสำเร็จของเด็กไทยค่ะที่ไปสร้างชื่อเสียงในต่างแดนค่ะเรื่องนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะถึงกับออกมาร่วมแสดงความยินดีด้วยตนเองเลยทีเดียวค่ะค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ค่ะเผยเรื่องราวน่าภาคภูมิใจนะคะของเด็กไทยค่ะที่เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะเมื่อผู้ว่าอังกูลศรีลาเทวกูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆนักเรียนค่ะสถาบันจินตคณิตค่ะดร.เมียงซึ่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติประจำปี2569ค่ะณสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะโดยนักเรียนนะคะที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันนะคะจำนวน3คนค่ะได้แก่เด็กชายศิระวีลิ้มศักดิ์ศรีค่ะโรงเรียนเทศบาล4มหาราชได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะประเภทรายบุคคลและถ้วยชนะเลิศอันดับ1ประเภททีมค่ะจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วรุ่นอายุ8ปีค่ะและเด็กชายวาคินสิงหโกมลโรงเรียนอนุบาลเอชวนนะคะได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะประเภทรายบุคคลและประเภททีมจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วรุ่นอายุ8ปีรวมทั้งได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะประเภทรายบุคคลและเหรียญทองประเภททีมจากการแข่งขันคณิตศาสตร์รุ่นประถมศึกษาปีที่2ค่ะและเด็กชายพัฒนันท์พรหมพันธ์โรงเรียนโชคชัยกระบี่ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทรายบุคคลและประเภททีมค่ะจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วรุ่นอายุ5ขวบและได้รับเหรียญทองประเภทรายบุคคลค่ะจากการแข่งขันคณิตศาสตร์รุ่นอนุบาล2ค่ะโอกาสนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะได้รับชมการแสดงทักษะทำโจทย์คณิตคิดเร็วของน้องๆค่ะพร้อมทั้งชื่นชมที่น้องๆ นะคะมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนจนคว้าชัยจากการแข่งขันได้สำเร็จค่ะ สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดกระบี่และประเทศไทยในโอกาสต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะถือเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่น้องๆนะคะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยทั่วประเทศเลยค่ะต้องขอปรบมือดังๆให้กับน้องๆทั้ง3คนจากจังหวัดกระบี่ค่ะที่ได้มุ่งมั่นฝึกฝนนะคะจนคว้าเหรียญรางวัลระดับโลกกลับมาค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะเรามารับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ฟังคะมาดูเรื่องของการปรับปรามสิ่งผิดกฎหมายค่ะในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะเจ้าหน้าที่นะคะได้เดินหน้าลุยปรับปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวดค่ะในยุทธการ90วันซึ่งผลการปฏิบัติงานรอบนี้นะคะยึดของกลางและทรัพย์สินได้มูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวค่ะจังหวัดพังงาค่ะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังค่ะสรุปผลการปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดค่ะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ค่ะเพื่อกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่อย่างเด็ดขาดโดยระดมกำลังฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนและเบาะแสจากประชาชนค่ะพร้อมได้ขยายผลจับกุมผู้ค้าและเครือข่ายยาเสพติดรวมถึงนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการการบำบัดรักษาค่ะโดยผลการดำเนินงานในช่วงปฏิบัติการ90วันค่ะจังหวัดพังงาสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้135คดีผู้ต้องหา136คนค่ะโดยยึดของกลางเป็นยาบ้า 135,507 เม็ดและยาไอซ์ 44.73 กรัมค่ะพร้อมตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดรวมมูลค่ากว่า 2.4 ล้านบาทค่ะสะท้อนการทำงานเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ในการติดตามข้อร้องเรียนและเบาะแสจากประชาชนค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนค่ะขณะที่ผลการดำเนินงานในภาพรวมนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง28สิงหาคม2569ค่ะจังหวัดพังงาค่ะดำเนินคดีและจับกุมผู้ต้องหายาเสพติดแล้ว 1,332 คดีค่ะผู้ต้องหา 1,336 คนค่ะเป็นคดีข้อหาร้ายแรงนะคะ828คดีค่ะยึดยาบ้ารวม 336,546 เม็ดค่ะยาไอซ์ประมาณ4กิโลกรัมค่ะและตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะรวมมูลค่ากว่า38ล้านบาทค่ะซึ่งการขับเคลื่อน Operation 90 Day นะคะผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดค่ะเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปปส.ค่ะเปิดปฏิบัติการพร้อมกันทั่วประเทศนะคะเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาค่ะมุ่งกวาดล้างยาเสพติดอย่างเด็ดขาดค่ะระดมกำลังทุกฝ่ายปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจับกุมผู้ค้าทุกระดับและขยายผลถึงเครือข่ายพร้อมยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องค่ะในขณะเดียวกันค่ะให้ความสำคัญกับการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูเพื่อคืนคนดีสู่สังคมค่ะรวมถึงดำเนินการอย่างเข้มข้นกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนร่วมเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือครอบครัวนะคะแล้วก็ความร่วมมือของชุมชนนะคะคือหัวใจสำคัญเลยล่ะค่ะที่จะทำให้จังหวัดพังงาของเรานะคะและพื้นที่ภาคใต้ค่ะปลอดภัยจากภัยยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาปิดท้ายกันที่การเฝ้าระวังเรื่องสภาพอากาศกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะจึงขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะโดยพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันค่ะในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ค่ะและมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงจึงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวค่ะได้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยค่ะโดยพายุนี้นะคะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดตรังค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปค่ะจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือสถานการณ์และการดำเนินงานจากภาครัฐนะคะที่ทางรายการของเรานะคะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบกันในชั่วโมงนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังน้องปลายปุณรัตน์นะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอดามันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
2: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
1: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
3: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จะหารือความร่วมมือถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือรอบด้านของสองประเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่7กันยายนนี้กรณีมีหลักฐานเชื่อมโยงคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์กองทัพอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีกองทัพสหรัฐในบาเรนตอบโต้การโจมตีรอบใหม่ของสหรัฐแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคว้าตัวเอนโซ่เฟอร์นันเดสจากเชลซีพร้อมคว้าอิลิมานเอ็นดีไอจากเอฟเวอร์ตันอีกรายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การเดินทางเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในวันนี้จะได้หารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือรอบด้านของสองประเทศบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งและการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงรวมทั้งการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนมุมมองประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศจะเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นประธานวุฒิสภาหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์ณนครจีหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
2: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภาเข้าหารือทวิภาคีกับนายหลิวไห่ซิงรัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนณนครจีหนานมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทั้งสองฝ่ายชื่นชมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีนในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านและเห็นพ้องถึงความสำคัญของการสานต่อและยกระดับความร่วมมือในมิติต่างๆทั้งนี้บทบาทสำคัญของรัฐสภาในการพบปะหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศรวมถึงการร่วมกันรับมือความท้าทายต่างๆขณะที่นายหลิวไห่ซิงเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์ไทยจีนมีความแน่นแฟ้นและตั้งอยู่บนพื้นฐานมิตรภาพระหว่างประชาชนพร้อมแสดงความพร้อมในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐสภาพรรคการเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมภูมิภาคที่เปิดกว้างร่วมมือและมีสันติภาพนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและบทบาทของภาคประชาสังคมและองค์กรต่างๆในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเยาวชนและภาคส่วนต่างๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันสวิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลที่จะทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตแปลงเป็นรายได้การจ้างงานและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
3: เงื่องสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคม2569จะขยายตัวถึง 21.6% แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่ผู้ประกอบการ SMEมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเพียงร้อยละ14รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนนโยบายมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลได้แก่สมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาการตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสุขภาพ และสินค้ามูลค่าสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศมากขึ้นและสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมผลักดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่พร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลคือการทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตแปลงเป็นรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเดินหน้ากระจายผลไม้ไทยเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปี
4: นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวสต์เจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570รวม1ปีซึ่งกรมการค้าภายในจะจัดส่งกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานขณะที่กรมท่าอากาศยานจะจัดพื้นที่ให้บริการและจำหน่ายผลไม้แก่เกษตรกรซึ่งจะนำร่องท่าอากาศยานเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศอาทิจังหวัดน่านลำปางตากพิษณุโลกและเลยเบื้องต้นตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการและนำผลไม้สดโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ผลไม้ที่นำมาโหลดใต้ท้องเครื่องบินต้องเป็นผลไม้สดไม่เปียกชื้นและต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมกลิ่นแมลงและสิ่งแปลกปลอมพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมวิชาการหม่อนไหมประจำปี2569ชูแนวคิดเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงเร่งพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่รับมือสังคมผู้สูงวัยและต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่เชิงพาณิชย์
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและเปิดบ้านงานวิจัยหม่อนไหมประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเปิดโลกหม่อนไหมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพโดยกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้กรมหม่อนไหมได้ร่วมงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภาควิชาการภาคเอกชนและภาคเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนางานวิจัยที่มีศักยภาพมาสู่การใช้ประโยชน์แก่เกษตรกรในภาคหม่อนไหมและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างรอบด้านทั้งในด้านปัจจัยการผลิตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและด้านกำลังคนที่ปัจจุบันเกษตรกรด้านหม่อนไหมเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและขาดแคลนผู้สืบทอดกรมหม่อนไหมจึงตั้งเป้าหมายเร่งด่วนที่ต้องการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ได้มากที่สุดเพื่อสืบสานอาชีพอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาและตอบสนองความต้องการของตลาดที่ปัจจุบันมีความต้องการสูงชวนันท์มาลีรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มรถบรรทุกหนังหมูแช่แข็งลักลอบขนส่งกว่า 2,000 กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดนครพนมนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าวันนี้สพร.ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นรถบรรทุกส่วนบุคคลต้องสงสัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3015ตำบลน้ำก่ำอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมโดยพบหนังหมูแช่แข็งบรรจุในกระสอบพลาสติก จำนวน99กระสอบน้ำหนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัมและจากการตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช 2558 พร้อมยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 ใน11เดือนเบิกจ่ายมากกว่า189กรมบัญชีกลางกำชับหน่วยงานรัฐเร่งเบิกจ่ายเดือนสุดท้ายตามเป้าหมายร้อยละ93
6: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569ล่าสุดณวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามียอดการเบิกจ่ายแล้วกว่า 3,380,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 89.64 ของวงเงินงบประมาณรวมโดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ 96.41 และรายจ่ายลงทุนร้อยละ 64.52 ขณะที่การเบิกจ่ายเงินการไว้เบิกเหลื่อมปีจากงบประมาณพุทธศักราช 2568 อยู่ที่ร้อยละ 80.61 ทั้งนี้เนื่องจากเหลือระยะเวลาดำเนินการในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณกรมบัญชีกลางจึงกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569รวมถึงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับและเร่งอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมที่ร้อยละ93ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการในปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นไปอย่างรวดเร็วกรมบัญชีกลางได้แนะนำให้หน่วยงานรัฐสามารถเตรียมการจัดทำแผนและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทช่วยนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนจังหวัดชายแดนใต้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทภายในก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569นี้เพื่อใช้ดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนใต้มาตรการดังกล่าวเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเพื่อบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเดินหน้าพัฒนาสวัสดิการครูเอกชนในภาพรวมควบคู่กันไปเพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพให้ระบบการศึกษาเอกชนทั้งประเทศการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ครอบคลุม3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทเชื่อมการเดินทางไทยมาเลเซียตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2576นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่3ช่วงได้แก่ช่วงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซารวมระยะทางประมาณ 502.45 กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 16,798 ล้าน 320,000 บาทโดยมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในปี2576พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนอกจากนี้รฟท.ได้ปรับรูปแบบโครงสร้างทางรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอู่ตะเภาระยะทาง3กิโลเมตรให้เป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางน้ำไหลลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ส่วนช่วงหาดใหญ่ถึงสงขลาจะพิจารณาดำเนินการในระยะถัดไป
7: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วน ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในการที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
0: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่7กันยายนนี้กรณีมีหลักฐานเชื่อมโยงคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวต่างชาติล่าสุด DSI ได้ส่งหมายเรียกครั้งที่2เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับแจ้งจากทางไปรษณีย์ว่าเอกสารส่งถึงมือผู้รับเรียบร้อยแล้วรวมทั้งได้ประสานสถานีตำรวจในพื้นที่ช่วยนำส่งเอกสารอีกทางหนึ่งโดยกำหนดนัดหมายให้นายสมชาติเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่7กันยายนนี้ส่วนจะเดินทางมาตามนัดหรือไม่ยังต้องรอติดตามในวันดังกล่าวต่อไปส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดี Forex TD ในส่วนที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีเพื่อส่งต่อให้อัยการพิจารณาได้ภายในเดือนกันยายนนี้การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติครั้งที่25/2569ต่อเนื่องเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นาทีเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ
8: วันนี้กสทช.จัดประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือการประชุมกสทช.ครั้งที่25/2569ต่อเนื่องซึ่งในเวลา 9:49 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธนบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ได้เดินทางมาถึงห้องประชุมโดยมีนายต่อพงศ์เสรานนท์และนายณัฐธรพรสุนทรกรรมการกสทช.เข้าร่วมประชุมออนไลน์และรองศาสตราจารย์สมภพภูริวิกรายพงศ์กรรมการกสทช.ลากิจขณะที่เมื่อเวลา 9:40 ศาสตราจารย์กิติคุณพิลงรองรามสูตรได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าขณะนี้อยู่ที่สำนักงานกสทช.และพร้อมร่วมประชุมกับกรรมการทั้ง6คนตามกฎหมายทั้งนี้การประชุมดำเนินต่อไปจนกระทั่งในเวลา 10:30 ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กรมควบคุมโรคยืนยันสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขผู้ป่วยขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยเสียชีวิตลดลงเน้นย้ำมาตรการ DMH และคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง
9: แพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด-19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้รุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02
10: จริงๆโควิด-19 นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปในเรื่องของไข้หวัดหรือไวรัสอื่นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยง ที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์
9: โฆษกกรมควบคุมโรคยังได้เน้นย้ำมาตรการ DMS คือเว้นระยะห่างจากผู้ที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจประมาณ1เมตรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วยหรือเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่แออัดและหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆพร้อมแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูง608ที่มีโรคประจำตัวนพศรแก้วขำรายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมบ้านอิ่มใจชูบทบาทสำคัญในการเป็นเซฟตี้เน็ตดูแลคนไร้ที่พึ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและโอกาสการทำงานนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พักอาศัยณบ้านอิ่มใจบริเวณการประปาแม้นสีเดิมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยเปิดเผยว่าบ้านอิ่มใจจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่รองรับประชาชนที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจขาดรายได้หรือไม่มีที่พักอาศัยซึ่งกทม.ใช้วิธีเชิญชวนเข้าพักด้วยความสมัครใจโดยไม่มีการบังคับพร้อมให้มีที่พักอาศัยอาหารห้องน้ำที่ซักล้างและการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีทั้งนี้ปัญหาคนไร้ที่พึ่งมีหลายสาเหตุโดยเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้หน้าที่ของกรุงเทพมหานครคือการเป็นเซฟตี้เน็ตเพื่อเข้ามาประคองและดูแลผู้ที่กำลังลำบากให้มีสถานที่ปลอดภัยในการพักผ่อนตั้งหลักและมีโอกาสหางานโดยกรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนและภาคส่วนต่างๆร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่งโดยนำอาหารหรือสิ่งของอุปโภคบริโภคมาบริจาคได้โดยตรงที่บ้านอิ่มใจเพื่อให้การช่วยเหลือส่งถึงผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำอาหารไปแจกจ่ายตามพื้นที่สาธารณะหรือบนท้องถนนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ไร้ที่พึ่งเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือและการฟื้นฟูที่มีความปลอดภัยในระยะยาวสำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่บ้านอิ่มใจอาคารการประปาแม้นสีเดิมแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 20:00 นความคืบหน้าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ยังปิดพื้นที่เสียหายเร่งรื้อถอนเศษซากเตือนประชาชนห้ามเข้าใกล้ห่วงโครงสร้างถล่มวันนี้บรรยากาศบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์แขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ยังคงจำกัดพื้นที่บริเวณที่ได้รับความเสียหายพร้อมกำหนดเป็นเขตเพลิงไหม้และห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่อันตรายเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ติดประกาศตามบริเวณรอบพื้นที่ตึกคลองถมเซ็นเตอร์โดยระบุว่าได้กำหนดพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุในระยะ30เมตรเป็นเขตเพลิงไหม้และมีข้อกำหนดห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารภายในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลา45วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้พร้อมให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าไปบริเวณใกล้ที่เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากโครงสร้างอาคารบางส่วนได้รับความเสียหายจากความร้อนและเพลิงไหม้อาจมีเศษวัสดุหรือชิ้นส่วนโครงสร้างหล่นลงมาและเป็นอันตรายได้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6กันยายนนี้
11: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศฉบับที่2ทับ2569แจ้งระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6กันยายนโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งเป็นระดับที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายได้แก่อำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬได้แก่อำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ้งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมได้แก่อำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารได้แก่อำเภอว้านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมทั้งดื่มลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่ระดับน้ำโขงจังหวัดหนองคายเพิ่มจากเมื่อวาน1เมตร17เซนติเมตรขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อเวลา10นาฬิการะดับน้ำโขงอยู่ที่10เมตร59เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ประมาณ1เมตร17เซนติเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดลำปางติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้และรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่
12: นายกุลธรรัตนเสรีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอมหาเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดลำปางปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้แต่จากการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเหมาะสมและรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกในพื้นที่ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนอาคารประกอบระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างมีความพร้อมและสามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นได้โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของตัวเขื่อนและประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำทางนี้ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากพร้อมเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้บรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: จังหวัดพังงากำหนดจัดการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาติพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมสู่ระดับสากลกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดทั้งปี
13: นางพิสมัยวงแก้วท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงาพังงาสปอร์ตทัวริซึมกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักทิปิจาบริกกรมพาโทรไทยแลนด์ระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569ณ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพของจังหวัดพังงาในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลสอดคล้องกับจุดเด่นและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของพื้นที่เขาหลักอีกทั้งยังส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตลอดทั้งปีหรือ All Year Round Tourism สร้างทางเลือกและขยายฐานกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเป้าหมายใหม่ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนและประชาชนในพื้นที่
14: จะมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะโดยในครั้งนี้เราก็นำกีฬาหรือกีฬาโต้คลื่นหรือสปอร์ตทัวริซึมเนี่ยค่ะมาเป็นแม่เหล็กนะ

0: การจัดงาน Stone Sandbox Symposium 2026 Moving Forward Together
1: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโพเซียม2026 Moving Forward Together เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของผู้บริหารครูและสถานศึกษาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายตลอดจนการแสดงศักยภาพของนักเรียนนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนการขยายผลนวัตกรรมสู่สถานศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในจังหวัดสตูลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายในงานมีการเสวนาหัวจากแซนด์บ็อกซ์สู่ความยั่งยืนก้าวต่อไปของการศึกษาเพื่อเด็กสตูลโดยคนสตูลจากผู้แทนผู้บริหารผู้แทนครูผู้แทนนักเรียนและผู้แทนผู้ปกครองในสถานศึกษานำร่องการบรรยายพิเศษ Moving Forward Together พลังเครือข่ายการศึกษายกระดับอนาคตเด็กสตูลโดยนายตติยพัฒน์ปิยะเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการการนำเสนอโครงงานของนักเรียนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยหัวข้อเรียนรู้ร่วมกับ AI ปรับตัวอย่างไรให้ก้าวทันโลกจากนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6ซึ่งเป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่โดยมีผู้บริหารคณะครูนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสตูลเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสื่อของทางการอิหร่านรายงานในวันนี้โดยระบุว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีระบบเรดาร์และพื้นที่ซึ่งเป็นจุดที่กองทัพสหรัฐประจำการภายในฐานทัพอากาศเชคอิซาของบาเรนซึ่งเป็นฐานทัพสำคัญในอ่าวเปอร์เซียที่ใช้เป็นที่จอดเครื่องบินลาดตระเวนรวมทั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และชิ้นส่วนโดรนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านที่พยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีกองทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อไม่นานมานี้
4: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่คีกิสถานเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัสเซียกำลังได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเป็นผู้ก่อการร้ายที่รัฐบาลรัสเซียไม่อาจเจรจาด้วยได้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมถึงการโจมตีของยูเครนในดินแดนของรัสเซียสร้างความเสียหายอย่างมากและการรับมืออากาศยานไร้คนขับหรือโดรนถือเป็นความท้าทายที่สำคัญอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสนามรบอย่างรวดเร็วและไม่ต้องสงสัยเลยว่ายูเครนใกล้จะล่มสลายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้นำยูเครนประกาศเตือนสายการบินบริษัทประกันภัยและพลเรือนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียเนื่องจากโดรนของยูเครนจำนวนมากบินอยู่เหนือน่านฟ้ารัสเซียแต่ยูเครนไม่ได้มีเจตนาคุกคามการบินพลเรือน
3: นางริก้าเปอร์รารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟินแลนด์เปิดเผยว่ารัฐบาลฟินแลนด์ตัดสินใจยกเลิกแผนสนับสนุนงบประมาณรอบใหม่ให้แก่ธุรกิจศูนย์ข้อมูลภายหลังการหารือเกี่ยวกับงบประมาณประจำปี2570ท่ามกลางความกังวลว่าการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลอาจกระทบโครงข่ายไฟฟ้าและระบบค่าไฟพร้อมระบุว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นแล้วเนื่องจากฟินแลนด์ยังคงเป็นจุดหมายสำหรับการลงทุนด้านธุรกิจศูนย์ข้อมูลแม้จะไม่มีมาตรการลดหย่อนภาษีก็ตามก่อนหน้านี้ฟินแลนด์สนับสนุนธุรกิจศูนย์ข้อมูลผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าแต่มาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่สื่อท้องถิ่นของฟินแลนด์รายงานว่ามาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าให้กับศูนย์ข้อมูลทำให้รัฐสูญเสียรายได้ราว47ล้านยูโรต่อปีส่วนแผนสนับสนุนใหม่ที่เคยเสนอไว้คาดว่าจะใช้งบประมาณราว30ล้านยูโรต่อปี
4: นางเคิร์สตี้แมคนิลรัฐมนตรีว่าการกิจการแอฟริกาของอังกฤษเปิดเผยว่ารัฐบาลอังกฤษจะเพิ่มงบประมาณสนับสนุนมากกว่า50ล้านปอนด์

0: ควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกโดยงบประมาณดังกล่าวจะใช้เพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังสนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าป้องกันการควบคุมการติดเชื้อขยายการเข้าถึงการรักษาและสนับสนุนการฝังศพอย่างปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคทั้งนี้อังกฤษทำงานร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาองค์การอนามัยโลกสหประชาชาติและองค์กรด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของดีอาร์คองโกซึ่งขณะนี้ยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันแบดมินตันWorld Tour Super 750 China Master 2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศสารมือ3ของโลกตบเอาชนะยูชิธานากะมือ19ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม15-21 21-14 และ22-20 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมือ30ของโลกเจ้าถิ่นด้านหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภณิดาเกตทองมือ30ของโลกเอาชนะว่องหลิงชิงมือ36ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ0เกม21-14 และ21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนมือ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกชาวไทย2ต่อ0เกม21-14 และ21-15 ขณะที่คู่ผสมพักพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกแซงเอาชนะหยางโปซวนกับหมูหลิงฟางคู่มือ12ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ1เกม13-21 21-13 และ21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปศึกฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอในรอบรองชนะเลิศที่สนามสุพัชราไสยโรงเรียนเทพศิรินทร์เฉือนเอาชนะโรงเรียนอัสสัมชัญไปได้1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับแชมป์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่ถล่มเอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมาได้5ประตูต่อ0สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่8สิงหาคมนี้เวลา 15:30 นที่สนามสุพัชราไสยถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึง YouTube ทางช่อง Daily New Online ตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยในคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะมีการทำข้อตกลงย้ายทีมเกิดขึ้นหลายดีลและมีดีลที่น่าสนใจหลายรายการเริ่มที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคว้าตัวผู้เล่นสำคัญ2รายโดยรายแรกคือเอนโซ่เฟอร์นันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาจากเชลซีด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์และอีกรายคืออิลิมานเอ็นดีไอปีกตัวเก่งจากเอเวอร์ตันด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์นอกจากนี้เรือใบสีฟ้ายังปล่อยตัวแจ็คกิลิชแนวรุกทีมชาติอังกฤษให้เอเวอร์ตันยืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลขณะที่ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์เดินหน้าเสริมทัพในช่วงโค้งสุดท้ายโดยปิดดีลยืมตัวมิคาโลมูดริกปีกทีมชาติยูเครนจากเชลซีเป็นระยะเวลา1ฤดูกาลพร้อมคว้าตัวโตซินอดาราบิโอโยจากเชลซีมาร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันส่วนผู้เล่นที่ย้ายออกจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้แก่เควินดันโซกองหลังชาวฝรั่งเศสที่ย้ายไปร่วมทีมซันเดอร์แลนด์ด้วยสัญญายืมตัวและปาเป้มาตาซาที่ถูกปล่อยให้ยูเวนตุสยืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลด้านสิงห์บลูเชลซีไม่มีการคว้าตัวผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมทีมในคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะหลังจากปล่อยผู้เล่นหลายรายออกจากทีมได้แก่เอนโซ่เฟอร์นันเดสมิคาโลมูดริกโตซินอดาราบิโอโยและมาร์กิอูส่วนเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาประกาศคว้าตัวกาเบรียลเชซุสกองหน้าชาวบราซิลวัย29ปีจากอาร์เซนอลมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญากับทีมจนถึงปี2029สำหรับดีลอื่นๆที่น่าสนใจแอสตันวิลล่าเปิดตัวอิบราฮิมเอ็มบายปีกทีมชาติเซเนกัลจากปารีสแซงต์แชร์แมงขณะที่ฮาวิเอลเลียตย้ายจากลิเวอร์พูลไปร่วมทีมบาเลนเซียด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาลทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเดินทางถึงเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Men Volleyball Continental Championship ระหว่างวันที่ 4-13 กันยายนนี้สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C มีโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่ม3นัดได้แก่วันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 17:00 นพบกาตา วันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 17:00 นพบเกาหลีใต้และวันพุธที่9กันยายนเวลา 13:30 นพบไต้หวันถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กทั้งนี้ทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้จะได้รับโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ขณะที่ทีมที่จบการแข่งขันใน3อันดับแรกจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีมติอนุมัติเงินรางวัลจากผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ไปคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาและการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027เป็นเงินรวม 11,760,000 บาทแบ่งเป็นนักกีฬา14คนได้รับคนละ 600,000 บาทรวม 8,400,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับ 840,000 บาทและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้รับ 2,520,000 บาทนอกจากนี้ยังอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก3ล้านบาทส่งผลให้เงินรางวัลและเงินสนับสนุนจากความสำเร็จครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 14,760,000 บาทนายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี10เอกมาโนชเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท iMax Sport จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี iMax Cup ต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยนายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีกล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางในการสร้างความสามัคคีมิตรภาพและการมีน้ำใจนักกีฬารวมไปถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
2: ปีนี้ครับถือว่ามีจำนวนทีมเข้าแข่งขันเยอะมากนะครับเยอะมากก็อาจจะเป็นเพราะกระแสนะครับของการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยของพวกเรานะครับวอลเลย์บอลหญิงซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนคนไทยทุกคนและก็รวมทั้งเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนและเยาวชนของเรานะครับเพื่อได้จะได้เจริญรอยตามรุ่นพี่และถึงแม้ครับการแข่งขันกีฬาอาจจะมีแพ้มีชนะแต่ว่าวอลเลย์บอลครับจะเป็นสื่อกลางในการสร้างมิตรภาพแล้วก็สร้างเกราะคุ้มกันเด็กและเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติดครับ
1: สำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลง อีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 นาทีต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.
8: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-63-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-142-6887คณะกรรมการการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1ถึง21กันยายน2569ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831-9336-7ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง7ข้อสังเกตก่อนกดติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือท่านผู้ฟังคะปัจจุบันสมาร์ทโฟนอาจเป็นอีกหนึ่งสิ่งของที่ใครหลายๆคนพกติดตัวอยู่เสมอเปรียบเสมือนอวัยวะหนึ่งของร่างกายใช้สำหรับติดต่อสื่อสารการทำงานหรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมทางการเงินที่เพิ่มอำนวยความสะดวกอย่างมากจุดนี้เองที่ทำให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสพยายามเข้าถึงระบบหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือและมักใช้กลวิธีหลอกลวงให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมเข้ามาติดตั้งก่อนแล้วล้วงข้อมูลส่วนตัวไปบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนได้แนะนำ7ข้อสังเกตก่อนที่เราจะกดติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆก็ตามลงในโทรศัพท์มือถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงหรือเป็นแอปพลิเคชันปลอมของมิจฉาชีพกันแน่ 1. ผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน App Store ส่วนผู้ใช้งานในระบบปฏิบัติการ Android ควรดาวน์โหลดผ่าน Google Play ไม่ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่มาที่ไม่ใช่ทางการของระบบเพราะเสี่ยงเจอกับแอปพลิเคชันปลอมหรือโปรแกรมที่แฝงมัลแวร์
9: 2. ตรวจสอบการให้คะแนนแอปพลิเคชันหรือคำติชมจากผู้ใช้งานจริงหากมีสิ่งผิดปกติมักจะได้รับคะแนนการใช้งานน้อยหรือมีผู้แสดงความคิดเห็นถึงการใช้งานที่ไม่เหมาะสม 3. อ่านรายละเอียดคำอธิบายของแอปพลิเคชันก่อนเลือกติดตั้งสังเกตลักษณะการเขียนแนะนำความถูกต้องของการเขียนเพราะหากเป็นแอปพลิเคชันปลอมอาจจะเขียนอธิบายไม่เหมือนกับผู้ผลิตแอปพลิเคชันจริงซึ่งมีความเป็นมืออาชีพกว่าและมีช่องทางที่สามารถติดต่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชันได้ด้วย 4. ตรวจสอบว่าใครเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันหากลักษณะของแอปพลิเคชันมีการใช้งานที่คล้ายกันควรเลือกติดตั้งจากนักพัฒนาที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือก่อนเป็นอันดับแรก 5. ตรวจสอบเว็บไซต์หลักของนักพัฒนาแอปพลิเคชันนั้นๆเพื่อหาข้อมูลการใช้งานที่ถูกต้องหากไม่พบเว็บไซต์อาจมองได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันปลอม 6. ตรวจดูภาพตัวอย่างของแอปพลิเคชันที่ปรากฏก่อนดาวน์โหลดว่ามีความคมชัดมากน้อยเพียงใดเพราะส่วนมากแอปพลิเคชันปลอมจะมีการจำลองภาพตัวอย่างหรือคัดลอกภาพตัวอย่างจากที่อื่นอาจมีความคมชัดไม่มาก 7. ตรวจสอบสถิติการติดตั้งแอปพลิเคชันหากเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมักจะมีจำนวนผู้ติดตั้งจำนวนมากแสดงถึงความน่าเชื่อถือซึ่ง7ข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้นสามารถทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่จะพยายามให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมลงในโทรศัพท์มือถือและล้วงนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในทางที่ผิดได้จบบทความประจำวันเรื่อง7ข้อสังเกตก่อนกดติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
10: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
11: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
10: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
11: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและทิติมาอินกลัมอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: ณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: ับขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทัน

0: ขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชะลอการขอใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่พระราม9เพื่อรอทบทวนมาตรการทางกฎหมายให้ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชะลอการขอใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่พระราม9เพื่อรอทบทวนมาตรการทางกฎหมายให้ชัดเจน
8: นายชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้สั่งการชะลอและระงับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่แล้วพร้อมประสานการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงและกรมธุรกิจพลังงานให้หยุดการอนุมัติใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อทบทวนข้อกำหนดทางผังเมืองและเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เนื่องจากในอดีต Data Center ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่คลังสินค้าซึ่งไม่มีกฎหมายควบคุมเป็นการเฉพาะโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐตามคำนิยามใหม่ที่รัฐบาลกำหนดสำหรับ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเดิมทีอาคารลักษณะนี้เป็นการให้บริการจัดเก็บข้อมูลภายในของแต่ละองค์กรหรือบริษัทแต่ในปัจจุบันความต้องการใช้ Data Center ขนาดใหญ่มีเพิ่มขึ้นซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการที่ได้รับใบอนุญาตและดำเนินการไปแล้วจำนวน3แห่งตั้งแต่ปี2565ถึง2566ส่วนอีก3แห่งที่อยู่ระหว่างขออนุญาตซึ่งได้สั่งการให้หยุดเพื่อทบทวนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยอนันต์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเช่นพระราม9หากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับศาลปกครองสูงสุดงดอ่านคำสั่งคดีประธานกสทช.เนื่องจากไม่เดินทางมาศาลศาลปกครองสูงสุดงดอ่านคำสั่งในคดีที่นายแพทย์สรณ์บุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง กรณีไม่รับคำฟ้องที่ฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ขอเพิกถอนคำวินิจฉัยที่ 1/2569 ซึ่งระบุว่านายแพทย์สรณมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นโดยการงดอ่านคำสั่งในวันนี้เนื่องจากนายแพทย์สรณซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีไม่เดินทางมาศาลและไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับฟังคำสั่งแทนขณะที่ฝ่ายคณะกรรมการสรรหากสทช.มีผู้แทนมารับฟังจากนี้ศาลจะดำเนินการแจ้งคำสั่งให้นายแพทย์สรณรับทราบแต่ขณะเดียวกันนายแพทย์สรณได้ยื่นคำร้องขอให้งดเผยแพร่คำสั่งหรือคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับคดีต่อสาธารณะด้วยที่ปรึกษาผู้นำรัสเซียระบุผู้นำรัสเซียสหรัฐและจีนอาจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่ประเทศจีนในเดือนพฤศจิกายนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ที่อ้างว่าประธานาธิบดีปูตินประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนอาจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่นครเซินเจิ้นของจีนในวันที่ 18-19 พฤศจิกายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีปูตินหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเกี่ยวกับการประชุมไตรภาคีร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะมีขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกด้านนางแคโรไลน์ลีวิสโฆษกประจำทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าในตอนนี้สหรัฐยังไม่มีประกาศใดๆเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
10: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
12: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM

0: สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สายทานทองพร้อมอาจารย์กบนะคะอาจารย์สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อมและก็ผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะคะวันนี้จะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการวิทย์คิดคุยนะคะซึ่งจะออกรายการทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ Facebook Live เพจเรดิโอไทยภูเก็ตรวมถึงสวทภูเก็ตเรดิโอซึ่งจะพบกันทุกวันพุธนะคะเวลาประมาณ 14:00 น.ถึง 15:00 น.นะคะโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวันนี้รายการวิทย์คิดคุยนอกสถานที่โดยเราจะทำเป็นคลิปวิดีโอนะคะไว้สำหรับออกอากาศวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านโคกไครตำบลมารุ่ยอำเภอทับปุดจังหวัดพังงานะคะจะมาพูดคุยกับทางคุณสมพรนะคะหรือว่าบางโศกนะคะซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกไคร่และอีกท่านหนึ่งก็คือคุณนิกรนะคะหรือว่าบางอิบนะคะซึ่งเป็นปราชชุมชนทางด้านสมุนไพรนะคะแล้วก็อีกหลายด้านค่ะวันนี้เราก็มาที่บ้านโคกไคร่ดังนั้นเลยอยากจะสอบถามบางศพหน่อยนะคะว่าบ้านโคกไคร่เนี่ยค่ะมีของดีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวและก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ค่ะ
1: ครับก็โคกไคร่นะครับถือว่าจุดเด่นก็จะมีความหลากหลายนะครับในเรื่องของทรัพยากรนะครับแล้วก็ภูมิปัญญานะครับจะเห็นได้ว่าโคกไคร่เนี่ยตั้งอยู่ริมฝั่งคลองมะรุ่ยนะครับซึ่งในคลองมะรุ่ยนี้มีความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอะไรนะอาหารจากทะเลนะครับไม่ว่ากุ้งหอยปูปลาเนี่ยถือมีความสมบูรณ์มากนั้นใครที่มาโคกไคร่ก็จะได้ลิ้มชิมรสอาหารทะเลแล้วก็หลักๆในคลองมะรุ่ยเนี่ยก็มีการเพาะเลี้ยงหอยนางรมนะครับซึ่งจะมีแหล่งผลิตหอยนางรมนะครับซึ่งจะมีหอยนางรมที่มีรสชาติที่ดีนะครับแล้วก็นอกจากผลิตภัณฑ์ในเรื่องของอาหารทะเลแล้วเนี่ยเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่มีชื่อนั่นก็คือสปาโคนร้อนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วได้ทำในเรื่องของท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งตอนนี้ชุมชนเองก็ได้ทำเป็นแพ็กเกจท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวถึงใครมาเที่ยวมาโคกไคร่ก็จะได้มาใช้บริการในเรื่องของท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นนะครับที่เรานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่โคกไคร่เนี่ยนอกจากได้ทานหอยแล้วเนี่ยเปลือกหอยที่เหลือจากนักท่องเที่ยวเราก็เอาเปลือกหอยมาทำในเรื่องของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นสครับสบู่เปลือกหอยนางรมนะครับแล้วก็เซรั่มเปลือกหอยนางรมนะครับแล้วเราหลากหลายที่เราสามารถที่จะต่อยอดจากตัวภูมิปัญญานี้นะครับ
0: โอเคค่ะเมื่อกี้เราก็ได้ฟังนะคะว่ามีสปาโคลนใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะเพราะว่าทางอาจารย์กบนะคะก็เคยได้ไปทำกิจกรรมนะคะของสปาโคลนที่บ้านโคกไคร่ซึ่งเป็นสปาโคลนร้อนนะคะซึ่งมีความน่าสนใจมากนั้นอยากให้บางเผื่อว่ามีนักท่องเที่ยวนะคะที่สนใจอยากให้บางช่วยถ้าเขาต้องการที่จะมาเที่ยวสปาโคลนนะคะไม่ทราบว่าจะต้องมาวันไหนหรือว่าจะต้องติดต่อก่อนหรือเปล่าค่ะ
1: ครับก็โปรแกรมสปาโคลนร้อนเนี่ยมันมีความพิเศษก็เป็นอันซีนนะครับเพราะว่าสปาโคลนร้อนเนี่ยจะเที่ยวได้แค่10วันต่อเดือนนะครับซึ่งจะอยู่ที่ช่วงระดับน้ำทะเล3ค่ำถึง7ค่ำแต่ว่านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวก็ควรจะติดต่อมาก่อนเพื่อสอบถามให้มั่นใจนะครับโดยผ่านเบอร์โทรศัพท์0878860465นะครับติดต่อผมได้เลยสมพรนะครับเพราะว่าได้สอบถามข้อมูลก่อนมาแล้วจะได้ไม่พลาดนะครับในการเที่ยวนะครับเพราะแม้แต่ว่าแหล่งท่องเที่ยวอื่นอย่างปูพะแดงเองก็จะมีวันจำกัดของเขานะครับก็ต้องรอให้น้ำลดถึงเที่ยวได้นั้นนักท่องเที่ยวที่มาโคกไคร่ควรจะติดต่อประสานงานก่อนนะครับเพื่อจะได้วางแผนในการท่องเที่ยวนะครับ
0: โอเคค่ะเมื่อกี้เราก็ได้ฟังไปแล้วนะคะว่าบ้านโคกไคร่มีของดีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งเป็นโคกไคร่เฮิร์บนะคะวันนี้ที่เรามาของบ้านโคกไคร่นอกสถานที่นะคะเราก็จะมาในหัวข้อภูมิปัญญาจากป่าชายเลนนะคะสู่ผลิตภัณฑ์โคกไคร่เฮิร์บก็เลยอยากจะถามบางอิบค่ะว่าภูมิปัญญาจากป่าชายเลนไม่ทราบว่าที่บ้านโคกไคร่มีในเรื่องอะไรบ้างอะคะ
2: ครับก็สวัสดีนะครับผมบางอิบนะครับนิกรสารการนะครับก็ถือว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านของที่นี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของภูมิปัญญาของชุมชนนะครับที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนซึ่งนำเอามาใช้มีเยอะมากนะครับของชุมชนบ้านโคกไคร่แต่ว่าวันนี้เราจะพูดถึงสมุนไพรที่สำคัญนะครับอย่างเช่นต้นครูนะครับต้นครูนี้เป็นภูมิปัญญาของชุมชนเขาใช้กันมานานมากนะครับ คือจริงๆแล้วต้นขู่นี้ในโบราณคนโบราณนะครับเขาใช้ในเรื่องของการที่ว่าเอามาทาผิวนะครับเพื่อที่จะลดอาการคันอะไรพวกนี้ครับหรือว่าต้มน้ำอาบนะครับเพื่อลดอาการคันต่างๆหรือว่าทำให้สงบช่วยให้นอนหลับอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เอามาต้มดื่มนะครับเพื่อที่จะลดพวกน้ำตาลความดันอะไรพวกนี้ครับนั่นคือปกติคือใช้วิธีการแบบโบราณนะครับแบบโบราณแต่ทีนี้หลังจากนั้นก็มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามานะครับแล้วก็มาศึกษาแล้วก็ทำงานวิจัยนะครับเป็นขั้นเป็นตอนจนกระทั่งว่าชุมชนเราได้มีโอกาสนะครับได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักการทำงานทางวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรต่างๆได้รู้ว่าในสมุนไพรต่างๆนั้นมีสารอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่าคือการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทันสมัยนั้นทำอย่างไรนะครับจนกระทั่งว่าวันนี้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรป่าชายเลน
0: ค่ะเมื่อกี้เราก็ได้รับฟังในเรื่องของภูมิปัญญาจากป่าชายเลนนะคะหมักอิบก็คือในเรื่องของครูแล้วก็อยากจะทราบในเรื่องของอีกตัวนึงก็คือที่ชุมชนมีเยอะก็คือในเรื่องของหอยนางรมใช่ไหมคะอยากทราบว่าไม่ทราบว่าหอยนางรมเนี่ยชุมชนหรือว่ารู้ได้ไงว่าสามารถที่จะนำมาทำมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้นะคะค่ะ
2: ก็อย่างนี้นะครับคือชุมชนบ้านโคกไครในความเป็นจริงแล้วเป็นชุมชนที่ทำประมงนะครับแล้วก็เลี้ยงหอยนางรมกันเป็นอาชีพหลักนะครับที่นี่ทีนี้ปริมาณของเปลือกหอยนางรมในชุมชนนะครับเยอะเพราะว่าตอนที่เราทำท่องเที่ยวนะครับเวลานักท่องเที่ยวมาที่ชุมชนก็กินหอยนางรมนะครับพอกินหอยนางรมก็มีเปลือกหอยนางรมเหลืออยู่เราก็เลยทิ้งกันจนกระทั่งว่าเป็นขยะนะครับแต่ทีนี้ทางชุมชนก็คิดกันว่าเราจะทำยังไงดีที่จะเอามาทำประโยชน์ให้ได้ก็เลยศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาของคนในชุมชนนะครับก็ได้รู้ว่าคนในชุมชนเวลาเขาออกทะเลนะครับในสมัยก่อนนะเขาจะเอาเปลือกหอยนางรมนะครับมาฝนกับอินแล้วก็เอามาทาหน้าก่อนที่จะออกทะเลเพราะว่ามันจะทำให้หน้าไม่หลบแดดคือหน้าไม่ดำนะครับเวลาโดนแดดแล้วหน้าไม่ดำนะครับก็เลยเอามาบดเป็นผงแล้วก็เอามาทดลองทำเป็นสบู่ครั้งแรกนะครับเอามาทดลองทำเป็นสบู่จนกระทั่งว่าสามารถทำเป็นสบู่ได้ทีนี้อยู่มาก็ราชภัฏนะครับมหาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับก็เข้ามาแล้วก็มาช่วยในเรื่องของงานวิจัยนะครับแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็วิจัยในเรื่องของการสกัดเปลือกหอยนางรมด้วยนะครับจนกระทั่งว่าปัจจุบันนี้เราได้มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเปลือกหอยนางรมก็คือสบู่เปลือกหอยนางรมนะครับแล้วก็มีสครับหน้าเปลือกหอยนางรมนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงเราเพิ่งรู้ว่าในเปลือกหอยนางรมมีสารที่ป้องกันแสงแดดนะครับป้องกันรังสี UV อย่างเช่นจำพวกไทเทเนียมพวกนี้นะครับนะแล้วก็เปลือกหอยนางรมจริงๆแล้วมันเป็นพวกโซเดียมคาร์โบเนตนะครับซึ่งมีคุณสมบัติที่ปกป้องผิวอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มนะครับสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดนะครับพวกนี้นะครับ
0: ค่ะบางโอ้ก็น่าสนใจมากนะคะเมื่อกี้จากที่บางอิบเนาะได้พูดถึงเรื่องของเปลือกหอยนะคะเพราะมันมีสารนะคะก็คือพวกแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะคือบางค่ะแล้วก็อาจจะมีพวกโลหะอีกหลายๆตัวนะคะที่เป็นส่วนผสมที่มีคุณสมบัติในการช่วยในเรื่องของแสงใช่ไหมในเรื่องของการแสงแดดได้อาจจะเป็นพวกซอนเชียมนะคะซึ่งตอนนี้ทางราชภัฏนะคะก็ได้ให้นักศึกษาเนาะคะได้ลองหาคุณสมบัติของเปลือกหอยนะคะเพื่อที่จะได้นำมาต่อยอดนะคะให้ของทางกับทางของชุมชนนะคะแล้วได้ข่าวว่าของหอยนางรมเนี่ยหอยนางรมไม่ทราบว่าหอยนางรมของบ้านพวกใครนี่มีลักษณะยังไงหรือว่าต่างจากหอยนางรมของที่อื่นไหมคะ
2: ก็อย่างนี้นะครับหอยนางรมที่ชุมชนบ้านพวกใครมันเป็นอย่างนี้คือว่าชุมชนบ้านพวกใครเขาเลี้ยงหอยนางรมนะครับแต่ว่าเราจะไม่เลี้ยงหอยนางรมจนกระทั่งว่าโตมากๆคือจนหอยแก่อะไรเงี้ยครับเนาะปกติเมื่อก่อนเราจะส่งไปเลี้ยงต่อที่สุราษฎร์นะครับพออายุได้ประมาณ8เดือนอย่างนี้ขนาดประมาณสัก 2-3 นิ้วนะครับแล้วก็ทีนี้พอนักท่องเที่ยวมาที่ชุมชนเราก็เอาหอยนางรมเลี้ยงต่อเพื่อที่จะบริการ นักท่องเที่ยวจนกระทั่งว่าคุณภาพหอยนางรมที่ชุมชนบ้านโคกไคร่ก็จะได้ชื่อว่าเป็นหอยวัยรุ่นนะครับคนที่มาที่ชุมชนบ้านโคกไคร่นะครับก็จะได้กินหอยนางรมที่เป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าคำฝันหอยนางรมที่ชุมชนบ้านโคกไคร่ก็จะมีคำฝันว่าหอยนางรมที่ชุมชนบ้านโคกไคร่ไซส์พอคำผิวคล้ำฉ่ำหวานครับผม
0: โอเคค่ะเมื่อกี้เราก็ได้ฟังจากบังอิบนะคะภูมิปัญญาจากป่าชายเลนนะคะสู่ผลิตภัณฑ์โคกไคร่เฮิร์บนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาฟังอาจารย์ปิวนะคะจากสาขาเคมีสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะคะว่าทำไมทางโคกไคร่เนี่ยค่ะที่นำพวกสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นครูหรือว่าเปลือกหอยนางรมนะคะมาทำผลิตภัณฑ์ไม่ทราบว่าทางอาจารย์ปิวค่ะได้นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะคะมาช่วยในการต่อยอดนะคะทำให้ผลิตภัณฑ์โคกไคร่เฮิร์บมีมาตรฐานหรือว่ามีคุณภาพหรือว่ายกระดับนะคะร่วมกับชุมชนด้านใดบ้างคะ
3: ค่ะอาจารย์กบคะก็เหมือนที่ชุมชนเนี้ยเราก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีที่มีอะไรนะมีปราชญ์ชุมชนที่มีองค์ความรู้ทางด้านสมุนไพรอยู่แล้วนะคะตัวเหมือนตัวทางคณะเองหรือเราเองเนี่ยลงมาเนี่ยก็ให้เป็นการเสริมในด้านวิทยาศาสตร์เข้าไปนะคะก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะคะเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติซึ่งตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการสกัดกระบวนการการทำยังไงเพื่อให้ยังคงรักษาสภาพของตัวสารเอาไว้นะคะซึ่งเดิมเนี่ยเดิมทีชุมชนเขาก็พยายามลองทำแหละแต่ว่าด้วยกระบวนการที่ทำแบบนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณค่าของตัวสารเนี่ยอาจจะสลายเพราะว่าสารอาจจะดีคอมโพสต์นะคะดังนั้นเราทำยังไงให้ตัวสารสกัดเรายังมีคุณสมบัติเหมือนเดิมเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราได้เข้ามาทำนะคะ
0: นะคะเมื่อกี้ที่อาจารย์ปิวบอกว่ามีการสกัดนั่นแสดงว่าเหมือนทางชุมชนนะคะทางชุมชนเองเขาก็ใช้วิธีการสกัดเหรอคะอาจารย์ปิวสามารถที่จะสอนยังไงให้ชุมชนสามารถที่จะสกัดได
3: ้
0: เพราะปกติมันอยู่ในห้องปฏิบัติการนะคะ
3: จริงๆอ่ะคำว่าการสกัดเนี่ยมันเป็นศัพท์ทางวิทย์เนาะทางแบบดูเป็นวิชาการแต่จริงๆการที่สมมติว่าบางเอาอะไรมาต้มแบบนี้เราก็เรียกว่าเป็นการสกัดเป็นการสกัดคือการดึงสารออกมาจากสิ่งหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ถ้าเป็นสมัยโบราณเขาใช้ฝนกับหินนี่ถือว่าเป็น
3: การสกัดไม่ค่ะอันนี้คือเป็นการทำให้มันเล็กลงมาก่อน
1: ลงมาแล้วก็พอฝนใช่ไหมฮ
3: ะ
1: แล้วก็เป็นละลายในน้ำแล้วก็เอาน้ำมาใช
3: ้ใช่ตอนที่เราฝนนี่เราทำให้มันมีขนาดเล็กเพิ่มพื้นที่ผิวใช่ไหม
1: ผิวใช
3: ่หลังจากนั้นปุ๊บเราใส่น้ำ
1: ละลายน้ำไหมขั้นฝนนี่มันจะเกิดแค่น้ำฝนใช่ไหมครับแล้วก็ปริมาณก็จะเอาน้ำนั่นแหละไปใช
3: ้ก็คือว่าในที่นี้เราก็จะรู้ว่าเราจะใช้น้ำเป็นตัวไปสกัดออกมาใช่ไหมคะก็อันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาว่าทำไมเขาต้องฝนก่อ
1: น
3: เขาต้องทำให้มันเป็นชิ้นเล็กที่สุดเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยจริงๆเขารู้อยู่แล้วเขาต้องทำยังไงเพียงแต่ว่าถ้าเกิดในการที่เราจะไปออกพื้นที่ออกไปขายของตามบูธถ้าเรามีองค์ความรู้ในการที่อธิบายเขาได้ในเชิงวิทยาศาสตร
1: ์
3: ม
1: ัน
3: จะเพิ่มความน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะ
1: เพราะว่าการฝนแบบนั้นนะเราก็คือมันใช้แบบเป็นภูมิปัญญาแต
3: ่
1: มันเรายังหาคำตอบไม่ได้ว่าการฝนนั้นพอเราไปละลายน้ำเนี่ยไอสารที่อยู่ในตัวหอยมันจะออกแค่ไหนอย
3: ่
1: างเงี้ยนั้นคือถ้าเราได้เอาทางวิทยาศาสตร์ที่มาอะไรมาช่วยเนี่ยผมว่าคือมันเป็นการเป็นเชิงวิชาการนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับด้วยแล้วก็มันสามารถที่จะหาคำตอบได้จริงนะครับ
3: เหมือนที่บางพูดเมื่อกี้คำว่าที่ฝนเนี่ยบางคงไม่ได้ใช้ตัวพืชสมุนไพรไปฝน
1: ทำไม
3: ฝนอันนี้คือเป็นตัวเปลือก
1: เพราะว่าสมัยก่อนเหมือนที่ว่านะครับเพราะว่าเวลาเขาจะออกแดดเนี่ยเขาจะเปลือกหอยฝนแล้วพอฝนเสร็จก็มาละลายน้ำมาทานแล้วก็ออกแดดอย่างเงี้ย
3: เพราะว่าทำไมที่บางพูดถึงอันนี้เป็นภูมิปัญญาใช่ไหมอาจารย์ปุ
0: ๊
3: บว่าทำไมถึงเอาเปลือกหอยมาทาหน้าแล้วด้วยตัวของมันเองจริงๆอ่ะมันมีคุณสมบัติในการดูดกลืนรังสี UV อยู่ช่วงหนึ่งดังนั้นดูดซับดังนั้นเขาก็เลยเอามาเป็นตัวเบสในการใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์พวกกันแดดอย่างเงี้ยค่ะ
0: นะคะเราก็ได้รับฟังจากทางอาจารย์ปิวนะคะได้มาอธิบายในเรื่องของการนำความรู้นะคะทางศาสตร์ของเคมีนะคะในการนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทางด้านของชุมชนบ้านโคกไคร่นะคะก็เลยอยากให้บางช่วยแนะนำนะคะว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์บ้านโคกไคร่มีการพัฒนานะคะต่อยอดมาอย่างไรบ้างค่ะ
1: ครับก็จากเดิมที่เราได้ตัวเครื่องบดจากมหาลัยนะครับทำให้เราบดตัวหอยเนี่ยได้เป็นผงละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็นำมาทำเบื้องต้นเลยจะเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ตัวสบู่เปลือกหอยนางรมนะครับเนี่ยเป็นส่วนผสมของเปลือกหอยนางรมเป็นหลักเลยนะครับต่อมาก็ได้องค์ความรู้จากท่านอาจารย์ก็คือว่าเราได้ความรู้ว่าขู่เนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ขู่เนี่ยมันมีเยอะในชุมชนนั้นเราก็ได้เอาขู่มาเป็นส่วนผสมด้วยจากเดิมเนี่ยเราใช้เปลือกหอยแล้วก็เราใช้ขู่เป็นส่วนผสมเพราะว่าขู่เนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับและก็สามารถลดการเสพของผิวหนังได้ด้วยอย่างก็เลยเกิดเล่าเลยว่ามันก็ไปต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมนะครับจากนั้นเราก็มามีอีกตัวนึงก็เป็นสครับเปลือกหอยนางรมเพราะว่าเม็ดตัวผงเปลือกหอยเนี่ยเขาหมายถึงว่ามันก็ทำหน้าที่ในการเป็นเม็ดสครับได้ดีนะครับแล้วก็เป็นมาจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ถือว่ามันดีต่อสุขภาพผิวที่กับผู้ใช้นะครับจากนั้นต่อมาหลักเลยวันนี้ที่ท่านอาจารย์ก็ได้พัฒนาตัวในการสกัดสารจากเปลือกหอยนางรมด้วยวิธีชีวภาพแล้วก็สกัดสารขู่ด้วยอันตราโซนิกนะทำให้เราสามารถต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เลยนี่ใหม่เลยเนี่ยแกะกล่องเลยครับเนี่ย
3: สวยมากเลย
1: ก็จะเป็นเซรั่มเปลือกหอยนางรมเซรั่มสมุนไพรขู่เปลือกหอยนางรมนะครับซึ่งเราจะใช้ตัวสารสกัดขู่นะครับแล้วก็สารสกัดจากเปลือกหอยมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเซรั่มนะครับแล้วก็อยากจะแนะนำอีกตัวนึงนะครับนี่จะเป็นเจลล้างหน้าสมุนไพรขู่เปลือกหอยนางรมนะครับก็จะเป็นสารสกัดตัวเดียวกัน
3: ก็ใช้เทคนิคเดียวกัน
1: ใช้เทคนิคเดียวกัน
3: ก็คือเทคนิคอะไรนะคะอันตราโซนิกนะคะ
1: อันตราโซนิกเหมือนกันแล้วก็จะสกัดด้วยชีวภาพชีวภาพก็จะเกิดผลิตภัณฑ์เจลล้างหน้าแล้วอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวโลชั่นตัวนี้เกิดจากการวิจัยนะครับของขู่โดยเฉพาะก็นำมาเป็นตัวโลชั่นนะครับก็ใช้คู่กับตัวสครับได
3: ้ก็คือเป็นงานวิจัยของทางด้านอาจารย์ปิวนะคะ
1: อาจารย์ปิวนะครับช่วยมาให
3: ้เรื่องของสารสกัดนะคะ
1: สารสกัดขู่แล้วก็คุณประโยชน์ของขู่เพราะว่ามันมีการเก็บตัวอย่างต่อเนื่องนะครับครับผม
3: ค่ะเมื่อกี้จากที่ได้ฟังนะคะทางบางโศบนะคะได้พูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์นั้นอยากจะขอเสนอนะคะวิดีโอนะคะซึ่งทางสาขาเคมีสิ่งแวดล้อมและก็ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้มาดำเนินการนะคะภายใต้โครงการเรื่องของโครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชนท้องถิ่นนะคะแล้วก็สุขภาพแล้วก็ผลิตภัณฑ์บ้านโคกไคร่นะคะซึ่งเราได้รับทุนจากสปวนะคะในปีที่2นะคะในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์เซรั่มแล้วก็เจลล้างหน้านะคะซึ่งผสมครูแล้วก็เปลือกหอยนางรมนะคะก็ขอรับชมนะคะวิดีโอนะคะค่ะ

0: องขอบคุณมาเรียนรัฐพัฒน์ภูเก็ตนะครับที่เข้ามามีส่วนในการพัฒนาต่อยอดให้กับชุมชนบ้านคลองเตยอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็จะทำในเรื่องของการจะทำแผนธุรกิจร่วมกันอบรมในเชิงปฏิบัติการกับชุมชนเนี่ยทางกลุ่มเนี่ยก็ได้เข้าใจในเรื่องของการจะทำแผนธุรกิจชุมชนนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยก็เราทางชุมชนก็ได้รับรางวัลนะครับแผนธุรกิจดีเด่นนะครับจากกรมการท่องเที่ยวนะครับเสริมเนื่องมาจากที่ทางมหาวิทยาลัยได้เข้ามาอบรมซึ่งทำนั้นตรงทางนั้นทำให้ชุมชนเราได้มีประสบการณ์ในเบื้องต้นนะครับแล้วประมาณในปีนี้เนี่ยก็ทำต่อยอดจากปีที่แล้วนะครับแต่ว่าจะมุ่งเน้นเป็นเรื่องตัวผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการยกระดับนะครับแล้วก็พัฒนาศักยภาพของชุมชนนะครับเพื่อจะต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เราเคยมีอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้รัฐพัฒน์ก็พัฒนาในเรื่องของสบู่เปลือกหอยนางรมนะครับแล้วก็สครับเปลือกหอยนางรมอยู่แล้วนะครับทั้งปีนี้เราบอกว่าเราจะเพิ่มตัวผลิตภัณฑ์คือแตกลายออกมานะครับก็จะทำในเรื่องของตัวเซรั่มจากเปลือกหอยนางรมแล้วก็สมุนไพรขู่แล้วก็เจียวล้างหน้าสมุนไพรขู่เปลือกหอยนางรมนะครับ
1: ทั้งสองผลิตภัณฑ์นี้นะครับเราใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนของเราเองเลยนะครับนั่นก็คือเปลือกหอยนางรมนะครับซึ่งเปลือกหอยนางรมในชุมชนของเรามีเยอะที่มันหลงเหลืออยู่ในชุมชนนะครับคือไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่ทีนี้ทางราชพัฒนะครับก็มาร่วมกันทำงานวิจัยเพื่อได้รู้ว่าเปลือกหอยนางรมมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับแล้วบวกกับภูมิปัญญาของคนในชุมชนซึ่งคนในสมัยก่อนที่อยู่ในชุมชนเวลาเขาออกแดดนะครับออกทะเลนะครับเขาจะเอาเปลือกหอยนางรมเนี่ยนะมาฝนกับหินแล้วก็เอามาทาหน้านะครับป้องกันแสงแดดได้อย่างดีเลยนะครับแล้วมันก็สามารถดูดซับความมันบนผิวหน้าได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับชุมชนบ้านห้วยไคร่ก็จะมีพืชสมุนไพรตัวหนึ่งเรียกว่าครูนะครับคนในชุมชนก็เอามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะใช้ต้มดื่ม

ด้านสุขภาพและก็ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบ้านโคกไครตำบลมะรุ่ยจังหวัดพังงา นะคะซึ่งเป็นโครงการที่คลินิกเทคโนโลยีมหาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะก็ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงอวนะคะในแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่า BCE นะคะก็คือการเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชนมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการตลอดห่วงโซ่คุณค่านะคะทั้งแต่ต้นทางกลางทางและก็ปลายทางมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยการต่อยอดภูมิปัญญานะคะนำไปสู่พัฒนาคุณภาพแล้วก็มาตรฐานมีกระบวนการในการช่วยผู้ประกอบการในการจัดทำโมเดลธุรกิจที่ชัดเจนตอบโจทย์ทั้งตลาดออฟไลน์และก็ออนไลน์ซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการต่อเนื่องที่เราทำมาตั้งแต่ปี2567นะคะซึ่งปีนี้เราก็จะเป็นกลางทางนะคะที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะของเครื่องสำอางค่ะเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่จะได้เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานเพื่อส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับบ้านโคกไครค่ะ

0: จากที่บางบอกมาเมื่อกี้นะคะก็ทางชุมชนมีผลิตภัณฑ์เยอะมากนะคะซึ่งได้จากภูมิปัญญาป่าชายเลนซึ่งก็คือสมุนไพรครูนะคะเหมือนที่บางอิฟนะคะได้เล่าให้เราฟังนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็น่าสนใจมากก็คือเปลือกหอยนางรมนะคะที่ได้ซึ่งถือว่าเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการประมงนะคะจากบ้านโคกไคลเนี่ยค่ะสามารถที่จะนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากนะคะเพื่อที่จะดูแลผิวพรรณนะคะดังนั้นเลยอยากจะสอบถามทางอาจารย์ปิวอะค่ะว่าถ้าแบบนักเขาเรียกว่าอะไรนักเรียนหรือว่าใครที่สนใจนะคะอยากจะมาทำทางด้านผลิตภัณฑ์แบบนี้ค่ะเขาต้องเรียนสาขาไหนล่ะคะ
1: คือถ้าเราพูดถึงราชภัฏภูเก็ตนะคะก็จะเราจะมีสาขาเป็นวิชาเอกอะค่ะของเคมีสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติซึ่งเราก็จะเน้นอยู่สองทางนะคะก็คือทางถ้าเป็นด้านนี้เลยก็จะเป็นทางด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะคะซึ่งมันยังมีอะไรให้มีลูกเล่นอีกเยอะแยะที่ยังไม่ได้คุยถึงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราเอามาลงกับชุมชนแล้วก็ได้เอาไปใช้ประโยชน์จริงตอนนี้ทุกตัวบางครั้งตอนนี้ก็ได้ออยเรียบร้อย
2: ค
1: ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะของตัวสาขา
0: ค่ะ
1: สาขาเราเนี่ยคือเราเน้นทางด้านสิ่งแวดล้อมค่ะอาจารย์กบก็คือนอกจากที่เราจะทำผลิตภัณฑ์ได้เนี่ย
0: ค่ะ
1: เรายังมีอีกส่วนหนึ่งคือในเรื่องของการทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นผู้ประเมินนะคะประเมินเกี่ยวกับทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเงี้ยค่ะอันนี้คือนอกเหนือจากอันนี้นะที่อยากเล่าทางว่า
0: ถ้าใครที่จบใช่ไหมคะถ้าใครที่จบทางด้านสิ่งแวดล้อมเราสามารถที่จะอาจจะเขาเรียกว่าเป็นผู้ประเมินนะคะเพราะว่านอกจากที่เราเรียนทางด้านของผลิตภัณฑ
1: ์
0: ก็อาจจะมีเรียนเรื่องของระบบบำบัดน้ำเชื้อนะ
1: คะ
0: อาจจะไปเป็นผู้ประเมินให้กับทางโรงแรมนะคะหรือว่าทางบริษัทต่างๆนะคะนะซึ่งก็อยากที่จะใช่ไหมคะอาจารย์ปิวก็อยากจะเชิญชวน
1: นะคะสมมติว่ามีนักเรียนนะคะที่สนใจนะคะคือสาขาเนี้ยค่ะนอกจากที่จะได้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วเรายังได้ในเรื่องของการเป็นผู้ประเมินของทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งถือว่าได้สองอย่างนะคะเป็นสาขาหนึ่งที่อยู่ภายใต้สาขาวิทยาศาสตร์นะคะของคณะวิทยาศาสตร์เราค่ะ
0: โหน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าทางภูเก็ตนะคะก็มีโรงแรมจำนวนมากนะคะซึ่งเขาบอกว่าอาจจะต้องมีใช่ไหมคะที่ว่าต่อไปนะคะเขาก็เริ่มแล้วค่ะว่าทุกโรงแรมจะต้องมีผู้ดูแลนะคะในเรื่องของระบบบำบัดนะคะดังนั้นถ้าจบไปนะคะก็คิดว่านักศึกษานะคะสามารถที่จะประกอบอาชีพนะคะได้นะคะค่ะ
1: ซึ่งทางสาขาเราเองก็ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรนะคะเพื่อให้เน้นกับตัวตอบรับกับตัวโจทย์ของตลาดแรงงานในปัจจุบันค่ะ
0: นอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะเนาะนำความรู้ที่ได้นะคะมาช่วยในเรื่องของการบริการเราก็ไม่ได้เรียนแต่เฉพาะในห้องปฏิบัติการใช่ไหมคะแต่เห็นว่า
1: คือมีอยู่อย่างนึงค่ะเนี่ยทุกอันเนี่ยค่ะเราให้นักศึกษาเนี่ยค่ะให้นักศึกษาได้เป็นพื้นที่เรียนจริง
0: ค่ะ
1: ก็คือว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่ลงมายังชุมชนนอกจากที่นี่นะคะหลายๆพื้นที่เลย

0: เราก็จะให้นักศึกษาเนี่ยนอกจากเรียนในห้องเรียนแล้วก็ได้ลงมาปฏิบัติจริงแล้วเขาจะได้เขาต้องเริ่มตั้งแต่การไปรับโจทย์จากชุมชนนะคะแล้วก็เข้าไปศึกษาในห้องปฏิบัติการค่ะแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บตอนที่ถ่ายทอดเนี่ยเราก็จะยังคงให้นักศึกษาร่วมด้วยในการทำค่ะใช่ค่ะเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้อีกส่วนหนึ่งค่ะ
1: ช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวิกิตคุยนะคะก็เลยอยากจะสอบถามบางหน่อยนึงนะคะว่าช่วยพูดทิ้งท้ายนะคะว่าการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตหรือว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะหรือว่าหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนเนี่ยที่มาช่วยชุมชนเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าทำให้ชุมชนได้ประโยชน์หรือว่าเสียประโยชน์อะไรบ้างเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับเป็นตัวอย่างอะค่ะให้ชุมชนอื่นๆนะคะเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไปอะค่ะ
2: ครับก็จริงๆแล้วมันแน่นอนอยู่แล้วว่าการที่องค์กรหรือสถาบันเข้ามาช่วยเหลือชุมชนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับมันทำให้ชุมชนเนี่ยได้อะไรนะได้คิดเองแล้วก็สามารถทำเองได้เหมือนเจตนารมณ์ของท่านของอาจารย์บิลว่าที่อุตส่าห์ไปคิดว่าวิธีการสกัดต่างๆเนี่ยโจทย์ก็คือชุมชนต้องทำเองได้ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสำคัญอะไรก็ตามที่สามารถชุมชนสามารถทำเองได้เนี่ยผมว่ามันยั่งยืนแล้วก็มันเกิดความต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าของโคไคเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากมหาลัยรัฐมาตลอดเลยทางอาจารย์เข้ามาส่งเสริมแล้วก็เกิดความต่อเนื่องยันพอสังเกตได้ว่าชุมชนก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องว่าเริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์ตัวแค่ตัวเดียววันนี้เราผลิตภัณฑ์มาถึง 5-6 ตัวแล้วนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวก็ได้รับมาตรฐานนะครับที่ผ่านมาในปี2524เนี่ยเราได้รางวัล OYO Fortune Award มาน
1: ะ
2: ครับในส่วนของผลิตภัณฑ์เด่นในเรื่องของสบู่เปลือกหอยนางรมผสมกู่นี่เราได้รางวัลมาแล้วพอมาปี2026เนี่ยเราก็ได้รางวัลOYO Fortune Awardมาในส่วน2ส่วนเลยนะครับเราได้รางวัลในส่วนของสครับเปลือกหอยนางรมแล้วก็สถานที่ผลิตเราก็ได้รางวัลมาด้วยทั้งนั้นจริงๆแล้วมันเป็นผลพวงของการสนับสนุนของทางสถาบันและองค์กรเอกชนทั้งกรุงไทยทั้งราชภัฏที่เข้ามามีส่วนเสริมซึ่งตรงนี้เป็นส่วนดีที่ทำให้ชุมชนเนี่ยสามารถขับเคลื่อนตัวเองได้แล้วก็พึ่งพาตัวเองได้นะครับก็อยากว่าทั้งตรงนี้มันเป็นโอกาสผมว่าไม่ใช่แค่คู่ใครอย่างเดียวนะครับแต่ว่าหลายชุมชนก็ได้รับโอกาสจากราชภัฏที่ผ่านมานะครับตรงนี้เพราะมีส่วนสำคัญเพราะ1ตัวมหาลัย2มันไม่ใช่แค่ตัวอาจารย์อย่างเดียวแต่นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชุมชนเนี่ยมีโอกาสนะครับผมก็อยากว่าหลายชุมชนถ้ามีโอกาสก็ได้เข้ามาร่วมกับราชภัฏนะครับ
1: ค่ะนะคะเราก็ได้รับฟังนะคะว่าการที่มหาลัยนะคะได้เข้ามาสนับสนุนนะคะให้ทางชุมชนนะคะก็ทำให้ชุมชนสามารถเดินได้อย่างมั่นคงนะคะ
2: หนึ่งหลายจันหนึ่งสำคัญที่สุดตัวชาวบ้านเนี่ยได้องค์ความรู้คือมันสามารถตอบได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ครับเมื่อก่อนเนี่ยภูมิปัญญาเรารู้แค่เราคิดว่าเชื่อว่านะครับคิดว่าเชื่อว่าแล้วปู่ว่ายายว่าอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้แต่เนี้ยมันเป็นอาจารย์ปิวว่าแล้วนะในตอนครึ่งมันจะมีความน่าเชื่อถือกว่าเพราะมันเป็นการเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พอสุดท้ายเราทำเองได้เนี่ยมันลดต้นทุนได้ใช่ไหมลดต้นทุนได้หมายถึงว่าพอเราสามารถสกัดสารได้เนี่ยมันลดต้นทุนแล้วจากที่เราเคยไปซื้อของเขามาใช่ไหมอาจารย์แต่นี่เราทำเองได้เนี่ยต้นทุนลดแล้วพอต้นทุนลดเนี่ยมันทำอะไรอาจารย์มันทำให้รายได้เราเพิ่มขึ้นนั้นทุกคนก็จะมีรายชีพมีรายได้เสริมนะครับซึ่งตรงนี้สำคัญว่าที่ผ่านมาเราก็มียอดขายจากตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็ทำให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ววันนี้เนี่ยเป็นที่ดีก็คือว่ามันไม่ได้แค่ผลิตอย่างเดียวนะครับวันนี้มันมีทั้งโรงแรมนะครับก็มาจ้างเราผลิตด้วยก็เกิดความมั่นใจเห็นว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีมาตรฐานได้รับมาตรฐานจากอย.ก็ทางโรงแรมก็มาจ้างผลิตเพื่อใช้ในโรงแรมนะครับ
1: นะคะก็นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะเป็นการช่วยยืนยันนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากชุมชนก็มีทางด้านได้รับการสนับสนุนแล้วก็มีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งไปช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยค่ะมีมาตรฐานนะคะแล้วพอเรานำไปขอมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านการจดแจ้งนะคะของอย.นะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีส่วนผสมนะคะแล้วก็ทางอาจารย์ปิวเองก็ได้บอกว่าความจริงแล้วเขาก็ต้องมีการทดสอบนะคะ
2: ใน
1: เรื่องของฤทธิ์ที่ว่าจะเป็นพิษต่อคนหรือเปล่าหรือว่าสิ่งมีชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะนะคะนั้นถ้านะคะนักเรียนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะ ได้รับองค์ความรู้นะคะทางด้านของเรื่องของเคมีนะคะเพื่อที่จะต่อยอดนะคะนะไม่แน่นะคะพอจบไปก็อาจจะมีเป็นผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองนะคะเพราะสมัยนี้นะคะก็สามารถที่จะสร้างแบรนด์นะคะของตัวเองได้นั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะให้นักเรียนนะคะมาเรียนในสาขาเคมีสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของคณะวิทยาศาสตร์และก็ทางด้านนะคะทางอาจารย์นะคะของสาขานะคะก็ยินดีนะคะอาจารย์จบจากทางด้านรู้สึกว่าจบของทางด้านปริญญาเอกนะคะเกือบทั้งหมดเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางคุณสมพรนะคะสารการมากหรือว่าบางโศกนะคะแล้วก็อาจารย์บิวนะคะอาจารย์สุทธิดานะคะรัตนบุรีนะคะก็วันนี้นะคะทางด้านของวิจิตคุยนะคะก็เราก็จะต้องพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์ถัดไปนะคะพุธหน้าก็คือในช่วงเวลาตั้งแต่บ่าย2นะคะถึงประมาณบ่าย3นะคะนะคะทาง FM นะคะ 96.75 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งวันนี้เราก็เป็นรายการในการที่อัดวิดีโอนอกสถานที่นะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่มืออาชีพนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางด้านนักศึกษานะคะมาช่วยอัดวิดีโอนะคะซึ่งเป็นสาขาทางด้านครุศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์นะคะไม่ใช่นิเทศศาสตร์นะคะก็อาจจะต้องมีอะไรนะทางด้านเทคนิคนะคะนั้นก็ต้องขออภัยนะคะมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสคบเร่งช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีถูกป้ายยาซื้อครีมแพงที่เชียงใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สคบเร่งช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีถูกป้ายยาซื้อครีมแพงที่เชียงใหม่เจรจาไกล่เกลี่ยจนจบเรื่องได้เงินคืนเต็มจำนวน 85,800 บาทภายในวันเดียว
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ชักชวนเข้าร้านโดยอ้างว่าจะแจกครีมฟรีก่อนเสนอขายสินค้าและรูดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 85,800 บาทซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้ามีฉลากและจดแจ้งเครื่องสำอางถูกต้องแต่สคบได้เป็นกลางช่วยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วโดยทางร้านตกลงคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทพร้อมถอนแจ้งความหมิ่นประมาทบุตรสาวผู้โพสต์ส่วนฝ่ายผู้บริโภคตกลงคืนสินค้าถอนแจ้งความและลบโพสต์ดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
8: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับแนวทางความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดกั้นเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยสัญลักษณ์ IP Verifyเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรการละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการกริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการการประปานครหลวง ชะลอการจ่ายน้ำแก่ Data Center แห่งใหม่ป้องกันผลกระทบต่อประชาชน
9: นายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าแม้การลงทุน Data Center จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศแต่เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความต้องการใช้ทรัพยากรน้ำในระบบระบายความร้อนสูงซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นลำดับแรกจึงสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมทั้งนี้กปน.อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางปฏิบัติและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนโดยยืนยันว่าสถานการณ์น้ำประปาสำหรับประชาชนในปัจจุบันยังคงมีเพียงพอปลอดภัยและบริการได้ตามปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
12: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
14: ์ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วแล้วดิแบบนี้น้ำไม่ท่วมแล้วไม้นี้
15: หายลูกเอ้อบรรโรภาคใต้นี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
14: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
15: เอาแล้วลูกเอ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
16: ์ทันเกมติดขอบสนามทันข่าวสารกีฬาสปอร์ตทูเดย์

ทายกันเช่นเคยค่ะบ่าย 3 โมงก็มี 15 นาทีโดยประมาณนะคะอยู่กับตู่เขมวันที่นี่แหละค่ะสปอร์ตทูเดย์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะภายใต้การสนับสนุนช่วงเวลาดีๆจากสวทภูเก็ตด้วยนะคะเธอคงมีเวทมนต์คาถาเดินทางกันไปเรื่อยๆนอกเหนือจากเพลงเพราะๆนะคะวันนี้คืนนี้อาจจะหยิบเพลงลูกทุ่งมาบ้างสตริงมาบ้างก็ว่ากันไปนะแล้วแต่อารมณ์ อันนี้เกริ่นกันก่อนช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะยังคงมีงานให้ได้สะสางกันแน่นอนว่ายังคงมีกิจกรรมข่าวสารดีๆโดยเฉพาะงานทางด้านกีฬานะคุณผู้ฟังนะที่จะมาฝากประชาสัมพันธ์คุณๆด้วยนะคะช่วงนี้ต้องแบบเตรียมความพร้อมกันพอสมควรนะคะสำหรับทัพนักกีฬาไทยของเราที่จะไปแข่งขันนะคะกีฬาที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ไม่อยากให้คนไทยของเราเนี่ยพลาดกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าช่วงนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยูนิฟอร์มของชุดนักกีฬาก็เริ่มทยอยออกมาให้เราได้เห็นนะคะสวยงามมากเลยทีเดียวไม่ว่าเป็นชุดทางพิธีการนะคะของนักกีฬาที่ใช้แบรนด์ในส่วนของพระเจ้าลูกเธอนะคะพระองค์เจ้าสิริวัณวลีนั่นเองนะคะในส่วนของการออกแบบนะคะที่นำผ้าไทยของเรามาตัดแต่งนั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเสื้อนะคะลำลองต่างๆด้วยนะคะอ่ะส่วนหนึ่งนอกเหนือจากการแต่งกายแล้วนะคะกำลังใจของคนไทยทั้งประเทศเชื่อว่าเหล่าบรรดาทัพนักกีฬาเนี่ยต้องการอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยของเราด้วยก็แล้วกันนะคะก่อนที่จะเดินทางนะคะไปสู้ศึกกับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะคะเพราะว่าในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะให้กับคนไทยของเราด้วยนะคะระหว่างวันที่19กันยายนนี้เนาะก็ย่าง9เดือนกันยายนนะคะไปจนถึงตุลาคมนะคะต้นเดือนตุลาคมนะคะก็ถือได้ว่าเป็นรายการใหญ่ที่ฝากให้ทุกคนนะคะรอให้กำลังใจจากนักกีฬาในส่วนของการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยก็แล้วกันนะคะส่วนรายการนี้เนี่ยคาดหวังมากน้อยขนาดไหนเอาไว้หลังจากนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะจะได้เก็บข้อมูลว่าก่อนหน้านี้สำหรับปีที่ผ่านมานะคะในส่วนของการไปแข่งขันของคนไทยเราเนี่ยได้มาก็ถือได้ว่าไม่น้อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าการตั้งเป้าก็ยังคงที่จะต้องมีการเกิดขึ้นกับนักกีฬาทุกๆชนิดกีฬานะคะครั้งนี้เรามีการจะส่งทัพนักกีฬาไปมากน้อยขนาดไหนแน่นอนเดี๋ยวมีรายละเอียดมาฝากคุณๆกันอย่างแน่นอนค่ะเดินทางกันไปเรื่อยๆฟังเพลงด้วยฟังข่าวสารที่ดีที่น่าสนใจและถ้าเกิดว่าคุณมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะทักแชทมาที่เพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตกันได้เลยทีเดียวนะคะเรายินดีเป็นสื่อกลางให้ค่ะ

0: าคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งล้างหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ต

ถ้าพูดถึงเรื่องราวของกิจกรรมทางด้านกีฬาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเรานะคุณผู้ฟังนะสมกับการเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีอีเวนท์ที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นก็เป็นรายการการแข่งขัน FA Thailand นะคะ G15 Women Football Series 2026ค่ะซึ่งมาใช้สนามกีฬาสุรคุณนะคะเป็นพื้นที่ในส่วนของการจัดการแข่งขันงานนี้นายกอุ๊ดนะคะมีโอกาสได้ไปร่วมชมการแข่งขันแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้าสู่การแข่งขันเป็นฟุตบอลหญิงนะคะเป็นรอบคัดเลือกในโซนภูมิภาคหรือว่าโซนภาคใต้คุณผู้ฟังเป็นสัปดาห์ที่3ในส่วนของการแข่งขันละซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นเวทีนึงที่จะเปิดโอกาสให้เหล่าบรรดาเยาวชนหญิงนะคะที่อายุไม่เกิน15ปีและมีความสามารถเรื่องของฟุตบอลค่ะเป็นฟุตบอล11คนนะในการที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองพัฒนาทักษะต่างๆแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเรื่องของการแข่งขันเพราะว่างานนี้เขามีการเฟ้นหาทีมที่ชนะการแข่งขันนะคะเข้าสู่ในรอบต่อไปด้วยได้2ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในรายการนี้ในโซนภาคใต้ในสาย A นะคะแชมป์กลุ่มเนี่ยเป็นโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชค่ะส่วนสาย B แชมป์กลุ่มก็เป็นสโมสรนครศรีเลดี้ SS นะคะทั้ง2ทีมนี้ก็เป็นตัวแทนในโซนภาคใต้ที่จะเข้าไปสู่การแข่งขันในระดับประเทศต่อไปก็แสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งเกมการแข่งขันที่ปิดฉากไปแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะกับการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตประเภทของกีฬาเชียร์ซึ่งจริงๆแล้วการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเรามีอยู่ประมาณสัก20ชนิดกีฬาด้วยกันนะคะกีฬาเชียร์เป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่จะจัดการแข่งขันขึ้นแล้วก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะแต่จะมาเล่าสู่กันฟังว่าบรรยากาศของการแข่งขันเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้สุดยอดมากเพราะว่ากีฬาเชียร์เนี่ยนะคะก็เป็นกีฬาน้องใหม่คุณต้องบอกอย่างนี้ที่มีการเพิ่งบรรจุนะคะเข้าสู่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ผ่านมานะคะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราที่เพิ่งมีการจัดการแข่งขันเสร็จสิ้นไปก็ถือโอกาสใช้เวทีนี้ละค่ะที่จะเฟ้นหาตัวแทนนักกีฬาเชียร์ของจังหวัดภูเก็ตเราไปเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนของภาคใต้ต่อไปซึ่งจะจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือกภาคใต้หรือว่าในรอบภาค4นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดกระบี่จะเป็นเจ้าภาพในการคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ค่ะเข้าสู่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมกีฬาที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลายรายการยังไม่หมดนะถ้าพูดถึงในช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะอีกหนึ่งเกมกีฬานะคะเป็นฟุตซอลกันบ้างนะคะไอมาเน่ไทยแลนด์ค่ะก็จัดขึ้นทราบว่าทุกๆปีนะคะรายการนี้ปีที่ผ่านมาก็จัดปีนี้ก็จัดด้วยเช่นเดียวกันสำหรับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนายกอู๊ดค่ะธรรมวัฒน์วงเจริญยศก็มีการมอบหมายนะคะให้ทางด้านท่านกฤษฎาโออินนะคะรวมไปถึงพิสุทธิ์บุญโกยกรรมการบริหารสมาคมก็มีโอกาสไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันด้วยซึ่งก็เป็นการแข่งขันเป็นสนามที่4ในโซนภาคใต้ใช้สนามการแข่งขันก็คือโรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีก1เวทีการแข่งขันเช่นเดียวกันในส่วนของกีฬาฟุตซอลระดับเยาวชนนะคะในโซนภาคใต้มีหลายทีมหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะที่เดินทางเข้ามาแข่งขันนี่ก็จะเป็นอีก1เกมที่เราจะสังเกตได้เห็นถึงศักยภาพของการแข่งขันกีฬาก็จะส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ในพื้นที่ในห้วงของการแข่งขันด้วยนั่นเองนะคะอย่างที่บอกละสปอร์ตทัวริซึมเนาะก็เป็นกิจกรรมกีฬาที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตเรานะคะไปกันต่อดีกว่าฟัง

0: ณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่มาร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้ารวมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
2: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญ

4,000 ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ต

0: ่อเนื่องนะคุณฟังนะนี่คือเนื้อแดดเดียวงานเก่าแล้วนะคะของเสือช้างไทยก่อนหน้านั้นเนี่ยของสกายพาชื่อเพลงว่าตาบาปค่ะในพูดถึงสกายพาแล้วเนี่ยที่นึกเอาเพลงของเขามาเปิดเนี่ยเนื่องจากว่าวันที่13กันยายนคุณผู้ฟังนะคะในงานคอนเสิร์ต30ปีใจสังมารวมพลคนรักเสกโลโซพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด์เนี่ยนะเขาเนี่ยแจ้งข่าวมาว่านะคะนอกเหนือจากคอนเสิร์ตสนุกๆเต็มวงของเสกโลโซแล้วเนี่ยยังมีวงสกายพาสนะคะที่ร้องเพลงนี้ด้วยนะแล้วก็ยังมีกางเกงนะคะทีจีไทเกอร์นะคะมาร่วมสร้างสีสันในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยนั่นเองเป็นคอนเสิร์ตการกุศลนะคะเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาจะนำไปมอบให้กับศูนย์รังสีรักษาของโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะมอบให้กับสโมสรโรตารี่ภูเก็ตนะคะไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆนะคะอ่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตการกุศลที่น่าสนใจนะคะเขาจัดวันที่13กันยายนช่วงนี้เนี่ยขายบัตรอยู่นะถ้าเกิดใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยคุณไปดูหน้าเพจ Facebook ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ Aero Media Event หรือว่าที่ตลาดวินเทจ77นะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่องทางหลายช่องทางเลยอ่ะนะก็ให้คุณๆอยู่นะคะทราบว่าเหลือไม่มากแล้วด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตร VIP 10,000 บาทนั่งได้4ท่านมีเครื่องดื่มให้นะคะมีมิกเซอร์นะคะพร้อมกับมีมิกเซอร์นะคะมีเครื่องดื่มนะมีมิกเซอร์โซดาแล้วก็มีน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปดูรายละเอียดกันแล้วกันเนาะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวก็หยิบมาฝากประชาสัมพันธ์นะคะเห็นว่าเป็นงานคอนเสิร์ตการกุศลด้วยเนาะส่วนเรื่องของงานกีฬาของเราคุณผู้ฟังอีกหนึ่งรายการวิ่งมีมาประชาสัมพันธ์อันนี้เกิดขึ้นปลายปีแต่ว่าเขาขายบัตรแล้วไม่ใช่ขายบัตรขอไปเขาเปิดรับสมัครแล้วนะก็คืองานวิ่งนะคะของกระทู้มาราธอนครั้งที่29ค่ะแป๊บ29ปีแล้วนะคะสำหรับกระทู้มาราธอนนะคะเปิดรับสมัครผ่านระบบซอฟต์อีเวนต์นี่แหละค่ะแนวรันกระทู้มาราธอน2026นะคะก็วิ่งในวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมที่สำนักงานเทศบาลเมืองกระทู้จุดสตาร์ทนะคะระยะทางของเขายังคงเช่นเคยคุณผู้ฟังนะคะโอ้แต่ละปีเนี่ยมีนักวิ่งจากทั่วสารทิศเลยมาร่วมวิ่งกันเนาะมีวิ่งเพื่อสุขภาพเฮลรันนะคะ 2.5 กิโลอันนี้ค่าสมัครอยู่ที่200บาทเนาะฟันรัน6กิโลค่ะ250บาทมินิมาราธอน 10.5 กิโล300บาทฮาฟมาราธอน21กิโล400บาทแล้วก็มาราธอน 42.196 กิโล700บาทนะคะก็ไปสมัครกันได้เลยเขาในส่วนของรายละเอียดนะคุณผู้ฟังนะลองสอบถามเพราะว่ารับเพียงแค่ทุกระยะทางนะอยู่ที่ 5,000 คนเท่านั้นนะคะช้าหมดเนาะเพราะฉะนั้นไปดูเพิ่มเติมไปดูรายละเอียดผ่านเพจ Facebook ของเทศบาลเมืองกระทู้ก็ได้นะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งรายการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีเราก็สนับสนุนหมดนะก็สอบถามเขาได้เลยทีเดียวนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจนะคะ
1: คุณกำลังฟัง Spot Today โดยสมาคมกีฬาแห่ง

0: ของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนาน Rock and Roll โลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด
1: ์รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และ

มองดูเวลาถือโอกาสส่งคุณกลับบ้านกับเพลงนี้ของณจ๊อบบรรจบกันละกันเนาะเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงด้วยนะคะติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆนะคะไปที่เพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะเรามีกิจกรรมภารกิจหน้าที่ของฝ่ายบริหารกันหลากหลายเลยทีเดียวค่ะที่ไม่อยากให้คุณพลาดนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณมีข่าวสารนะคะมีงานกีฬาอะไรที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในการที่จะให้เราได้ช่วยประชาสัมพันธ์ได้ด้วยยินดีนะคะทักไปได้เลยที่ช่องแชทเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้ขอบคุณสวทภูเก็ตด้วยนะคะสำหรับช่วงเวลาที่อนุเคราะห์ให้กับเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเชื่อมั่นสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเชื่อมั่นสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็น
8: นายภารดร ศิริสนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นสิทธิ์โดยชอบของฝ่ายค้านและเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญโดยรัฐบาลพร้อมให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่อย่างเต็มที่ส่วนกรอบการอภิปรายขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะเป็นช่วงใดโดยต้องรอฝ่ายค้านยื่นญัตติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนจึงจะทราบประเด็นที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกข้อกล่าวหาและเชื่อว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบพร้อมเชื่อว่าการอภิปรายอาจพุ่งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักโดยเฉพาะประเด็นการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.แต่ยืนยันว่าหัวหน้าพรรคได้มีหนังสือแจ้งสมาชิกไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.เนื่องจากอาจขัดต่อกฎหมายพรรคการเมืองพร้อมยืนยันพรรคภูมิใจไทยไม่เคยแทรกแซงและจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยหากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีคำวินิจฉัยหรือแนวทางใดพรรคพร้อมปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
2: ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมทำหนังสือทักท้วงคำสั่งสอบสวนวินัยกรณีให้สัมภาษณ์คดีสำคัญ
0: พันตำรวจตีณัฐพลดิษยธรรมผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมทำหนังสือทักท้วงคำสั่งกระทรวงยุติธรรมหลังถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างแม่ร้ายแรงเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมากรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับรายละเอียดการสืบสวนคดีโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการโดยในเบื้องต้นพันตำรวจตีณัฐพลตั้งข้อสังเกตว่ายังไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนมีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยจึงเตรียมสอบถาม DSI เพื่อยืนยันว่าเคยได้รับอนุญาตให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนหรือไม่ก่อนทำหนังสือทักท้วงต่อกระทรวงยุติธรรมและหากไม่ได้รับความชัดเจนเตรียมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกปค.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของชาติหรือปปช.ตามลำดับ
2: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาระดมกำลังเร่งดับไฟป่าพลุบางนกออกคุมพื้นที่ไม่ให้กระทบชุมชน
9: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาระดมกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมไฟไหม้ป่าพลุบางนกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาซึ่งเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่วัดบ่อว่าเพื่อประสานการปฏิบัติและควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามเข้าสู่ชุมชนและโรงเรียนนายโสพลทองใสหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าได้ระดมรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำกว่า10คันพร้อมกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่42และกองบิน56เข้าสนับสนุนขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ทิ้งน้ำในจุดที่รถดับเพลิงเข้าถึงยากรวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเพิ่มความชุ่มชื้นและสกัดการลุกลามของไฟเบื้องต้นพบพื้นที่ป่าพลุและสวนปาล์มเสียหายประมาณ 800-900 ไร่ประชาชน4หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันแต่ขณะนี้ควันเริ่มลดลงและยังไม่พบผู้ป่วยหนักส่วนสาเหตุคาดว่าอาจเกิดจากการกระทำของมนุษย์ประกอบกับไฟในพื้นที่พลุเป็นไฟใต้ดินทำให้ดับยากเจ้าหน้าที่ยังคงจัดชุดเดินเท้าเข้าตรวจสอบและดับไฟใต้ดินอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการปะทุและลุกลามซ้ำอีกครั้งธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
1: สวัสดีค่ะคุณจันทราสุขนุชค่ะ
2: ค่ะสวัสดีดีเจมะตูมนะคะคุณภาสุรัตน์เจียมสายใจค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะ
1: ค่ะ
2: สำหรับรายการ5แยกข่าวของเราเนาะก็สามารถติดตามได้นะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นชุมพรระนองสุราษฎร์นครศรีธรรมราช
1: ค่ะ
2: กระบี่พังงาภูเก็ต
1: ใช่ค่ะ
2: ก็สามารถติดตามรับฟังได้หมดเลยนะในช่วงเวลานี้ชื่อว่ารายการ5แยกข่าวค่ะ
1: ค่ะ 16:07 นจนถึง 16:30 นนะ
2: คะ
1: วันนี้ทีมงานสวทตะกั่วป่าเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ไลฟ์อยู่ด้วยนะคะในเพจสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์สามารถเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะในไลฟ์ของรายการค่
2: ะ
1: ซึ่งในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะเรามีทั้งหมด2ช่วงด้วยกันนะคะ ช่วงที่2ของรายการเนี่ยก็คือรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ซึ่งวันนี้ค่ะดีเจมะตูมจะพาทุกคนเนี่ยมาฟังกิจกรรมงานที่กำลังจะเกิดขึ้นใน
2: เตรียมตัวเที่ยวงาน
1: ใช่ในพื้นที่ของเขาหลักจังหวัดพังงากันนะคะซึ่งเป็นงานเซิร์ฟ
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: ใครที่ชอบสายนี้นะต้องติดตามเลย
1: ใช่ค่ะซึ่งจะพูดคุยกับท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาค่ะในช่วงที่3นะครับ
2: ช่วงหนึ่งก็เป็น PRD Service
1: ใช่ค่ะ PRD Service นะคะก็วันนี้หยิบยก1ข่าวนะคะอันนี้ก็เรียกว่าช่วงนี้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเนี่ยมีความสำคัญมาก
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าตอนนี้หลายๆส่วนบางทีเนี่ยมีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะที่สำคัญค่ะท่านรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยท่านก็มีการดำเนินการในหลายด้านด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะพูดคุยกันนะคะถ้าเกิดได้ยินนะเป็นเรื่องของครีมฟรี
2: ใช่
1: นะคะ
2: หลายคนคงแบบว่าเคยได้รับประสบการณ์นี้เวลาเราไปเดินเที่ยว
1: ตามห้าง
2: สรรพสินค้า
1: ใช่ค่ะ
2: ก็จะมีคนมาเชิญชวนเราบอกว่า
1: ทดลองใช้ฟรีค่ะ
2: ทดลองใช้ฟรีแจกฟรีนะ
1: แล้วสักพักไปมา
2: ชวนซื้อ
1: โอ้สั่งงั้นนะคะ
2: นะซื้ออันเดียวไว้พอซื้อ2 3 4และ5
1: ค่ะเขานี่พอ
2: บอกว่าจะเป็นแพ็คเกจอะไร
1: พอเราไม่ซื้อก็อาจจะ
2: ดูแบบมีปฏิกิริยาที่แบบว่าไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะด้วยความเกรงใจ อย่างน้อยก็เนี่ยเราก็แบบว่าไปพูดคุยกับเขาแล้วเขาก็เหมือนกับว่าบางทีอ่ะเหมือนกับว่าทำฟรีอ่ะเช่นสแกนใบหน้าตรวจหาร่องรอยอะไรต่างๆทำของเขาแล้ว
1: ก็ต้องซื้อนะ
2: สักหน่อยนึง
1: แต่ว่านี่ก็เป็นหนึ่งเคสที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่
2: ใช่ค่ะ
1: จะไปพูดคุยกันอุ้ยจะไปถึงช่วงต่อไปลืมแนะนำทีมงานที่เต็มห้องของเราเลยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่
1: คุณจันทาคะ
2: วันนี้อยู่กับคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรนะคะ
1: ค่ะ
2: ควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็คุณมงคลโชคเกื้อค่ะก็ควบคุมเทคนิคค่ะ
2: ค่ะบรรณาธิการโดยผอ.ชัดชัยจิตจำนงค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อำนวยการผลิตค่ะท่านโสพลเขี้ยมกาศนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะเราไปในช่วงต่อไปเลยดีกว่านะคะช่วง
2: ดีค่ะอยากรู้แล้ว
1: อ
2: ๋
1: อใช่ค่ะเพราะว่าดีเจประตูมจะพาทุกคนอ่ะไปพูดคุยนะคะเกี่ยวกับงานพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักภายใต้ชื่องานว่าทิปิจาบริกส์กอมพาทอนไทยแลนด์จัดขึ้น 25-26 กันยายนนี้ค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามฟังในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
2: ไปเลยค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
3: ค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐได้ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะเรากำลังจะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ของเขาหลักนะคะโดยมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาภายใต้กิจกรรมการแข่งขันโตคลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาค่ะซึ่งรายละเอียดของงานนี้จะเป็นยังไงค่ะเราจะมาพูดคุยกับท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะแนะนำตัวเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะดิฉันพิสมัยวงแก้วท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาค่ะ
3: ค่ะอยากให้ท่านน่ะเล่าถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมาของโครงการนี้นะคะรวมถึงกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาค่ะ
4: อ๋อได้ค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาหรือพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลเขาหลักนะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือพังงาสปอร์ตทัวริซึมซึ่งจังหวัดพังงาเองนะคะต้องการจะใช้กีฬานะคะเป็นแม่เหล็กหรือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในจังหวัดพังงาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกรีนซีซั่นหรือโลซีซั่นเนี่ยค่ะจังหวัดพังงาเราก็จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยในการจัดกิจกรรมทุกครั้งเราก็จะเพื่อสร้างสีสันเพื่อให้จังหวัดพังงาเรามีกิจกรรมนะคะเราก็เลยเลือกกิจกรรมเซิร์ฟนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เยาวชนหรือประชาชนให้ความสนใจนะคะโดยกิจกรรมนี้เปิดให้เยาวชนที่ได้มีพื้นที่ในการพัฒนาทักษะได้แสดงออกนะคะได้แสดงความสามารถได้สร้างประสบการณ์นะคะจากการแข่งขันโต้คลื่นขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนากิจกรรมสปอร์ตทัวริซึมของจังหวัดพังงาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นนะคะโดยคำว่าสปอร์ตทัวริซึมของจังหวัดพังงาเนี่ยจริงๆเรามีหลายกิจกรรมนะคะแต่ในกิจกรรมโต้คลื่นเนี่ยค่ะเราได้ยกระดับให้เขามีให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นโดยนำเขาเรียกมาตรฐานของ ASC นะคะจากต่างประเทศนะคะเข้ามาเพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับให้นักกีฬาเซิร์ฟของเราเนี่ยค่ะมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นได้มากขึ้นหมายถึงว่าเพิ่มมาตรฐานให้ในระดับที่สูงขึ้นนะคะที่สำคัญเราต้องการส่งเสริมให้พังงาสามารถเป็นเมืองท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและช่วยกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่ผู้ประกอบการชุมชนและพื้นที่ของจังหวัดพังงาหรือเขาหลักนะคะได้มีเศรษฐกิจที่เติบโตเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์นะคะจะได้มีการจับจ่ายใช้สอยมีผู้คนคึกคักนะคะในจังหวัดพังงาค่ะ
3: พูดถึงการแข่งขันแล้วรายละเอียดกิจกรรมการจัดงานเป็นยังไงบ้างคะวันเวลาสถานที่การจัดงานจะมีรูปแบบไหนแล้วก็มีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างคะ
4: ค่ะตามที่เราได้แถลงข่าวไปแล้วนะคะเมื่อวันที่1ที่1กันยายน2519ที่ผ่านมานะคะแล้วก็กำหนดจัดกิจกรรมนะคะว่าในวันที่25-26กันยา69นี้นะคะที่ Memory Surf เป็นเหล็กเขาหลักหรือหาดปะการังตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะโดยไฮไลท์สำคัญก็คือการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนซึ่งนอกจากจะเป็นเวทีที่สำหรับเด็กเยาวชนแล้วนะคะภายในงานนะคะเราก็ยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆควบคู่กันไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้กับนักกีฬาผู้ปกครองหรือผู้ติดตามนะคะได้มีเขาเรียกกิจกรรมสีสันสร้างสรรค์ได้มีการทำกิจกรรมระหว่างรอการแข่งขันนะคะนอกจากนี้เราก็จะมีบูธร้านค้าอาหารนะคะมีโซนของฝากมีโซนกิจกรรมอาร์ตแล้วก็มีกิฟต์มีของเล่นของฝากต่างๆนะคะมีการมีบูธสอนโยคะสำหรับเด็กนะคะและกิจกรรมสอนเล่นเซิร์ฟนะคะให้กับผู้ที่อยากเรียนรู้นะคะส่วนด้านความบันเทิงนะคะในวันที่25นะคะเราก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะโดยท่านจะได้พบกับวงพอดนะคะซึ่งเป็นวงของวัยรุ่นในยุค90นะคะและวันที่26นะคะเราได้พบกับวงลานดอกไม้ซึ่งเป็นวงน้องผู้หญิงน่ารักนะคะสำหรับเด็กและเยาวชนก็จะชื่นชอบนะคะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศที่จะเรียนให้ทราบว่าเราได้มีกิจกรรมอื่นเสริมด้วยไม่ใช่แค่แข่งขันเซิร์ฟอย่างเดียวนะคะใช่
3: เราก็ไปดูคอนเสิร์ตได้มีกิจกรรมมากมายเลยในส่วนของการแข่งขันในส่วนของการแข่งขันที่เป็นโต้คลื่นเยาวชนตอนนี้นักกีฬามีมากน้อยขนาดไหนแล้วคะแล้วก็เห็นว่ามีความสนใจจากต่างประเทศด้วยมีประเทศไหนที่มาร่วมการแข่งขันครั้งนี้บ้างคะ
4: อ๋อสำหรับในการแข่งขันในวันนี้นะคะที่ตามที่เราบอกแจ้งไปแล้วว่าเราจะจัดในวันที่25ถึง26นะคะเราจะมีนักกีฬาเราเริ่มรับสมัครนักกีฬานะคะตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็จนเราคิดว่าเราจะรับไปจนถึงกลางเดือนกันยานะก็คือ15กันยานะคะแต่ขณะนี้นะคะในเมื่อเราเริ่มรับแล้วเนี่ยมีนักกีฬาให้ความสนใจเข้ามามากเลยนะคะตอนนี้ก็เกือบหลักร้อยแล้วนะคะเข้ามาสมัครกันมาเยอะแยะมากมายนะคะโดยนักกีฬาเนี่ยมันไม่ใช่แค่นักกีฬาชาวไทยหรือนักกีฬาในพื้นที่เท่านั้นนะคะนักกีฬาที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมากกว่า10ประเทศนะคะที่ให้ความสนใจนะคะซึ่งเราจะเป็นแบบนี้ทุกปีนะคะหมายถึงว่านักกีฬาที่พอรู้ว่าเราจะมีการจัดการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนหรือเซิร์ฟเฟสติวัลเนี่ยค่ะเขาก็ให้ความสนใจแล้วก็สอบถามเข้ามานะคะโดยประเทศที่ให้ความสนใจอันดับแรกนะคะก็คืออินโดนีเซียหรือบาหลีนะคะอันเนี้ยประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะเป็นแม่งานหลักในเรื่องของการจัดการแข่งขันแล้วเขาก็จะส่งนักกีฬานะคะไปแข่งขันระดับอาเซียนนะคะหรือว่าระดับแบบระดับโลกอีกในก้าวต่อไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่นิยมของบาหลีนะคะนอกจากนี้ก็จะมีประเทศเยอรมันออสเตรียอังกฤษอเมริกานะคะที่ยังมีส่งตัวแทนนักกีฬาเข้ามานะคะมากกว่า10ประเทศที่ฉันได้กล่าวนะคะก็ตอนนี้ก็คึกคักตื่นเต้นกันแล้วนะคะก็เริ่มสมัครเริ่มลงชื่ออะไรกันเข้ามาแล้วค่ะ
3: น่าสนใจมากๆเลยแล้วท่านคิดว่าการจัดงานครั้งนี้ค่ะจะมีเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่มากน้อยขนาดไหนคะ
4: ค่ะสำหรับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงานะคะในการจัดกิจกรรมทุกครั้งนะคะก็ได้ที่พี่กล่าวไปแล้วว่าเราต้องการที่จะสร้างสีสันกระตุ้นตลาดสร้างบรรยากาศในการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานะคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพังงาและเราใช้กีฬาเซิร์ฟซึ่งเป็นกีฬาที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพังงาเนี่ยค่ะในการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานะคะที่คิดว่าประมาณกันว่าในการจัดงานครั้งนี้มีเม็ดเงินหมุนเวียนมากกว่า14ถึง15ล้านโดยทีเดียวนะคะเพราะว่าในพื้นที่ของจังหวัดพังงาของเราเนี่ยในโดยเฉพาะตำบลคึกคักนะคะมีทั้งโรงแรมที่พักโฮมสเตย์ที่ติดทะเลที่วิวทิวทัศน์สวยงามหาดธรรมชาติมากมายนะคะนักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจและต้องการเดินทางเข้ามาดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีกิจกรรมด้วยก็คิดว่าน่าจะเดินทางเข้ามาอย่างคึกคักหนาแน่นค่ะเศรษฐกิจในพื้นที่ก็จะหมุนเวียนแล้วก็รายได้ของคนในพื้นที่ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะ
3: ค่ะโอ้ถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ท่านก็ตอบไปบางส่วนแล้วการจัดงานครั้งนี้ชาวพังงานอกจากที่มีเม็ดเงินเข้ามาเนี่ยจะได้รับอะไรบ้างจากการจัดงานในครั้งนี้คะ
4: ชาวจังหวัดพังงาประชาชนโดยตรงก็คือได้โอกาสในเรื่องของทางเศรษฐกิจจากการที่มีนักกีฬาผู้ปกครองนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางเข้ามาทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเรื่องที่พักเรื่องอาหารเรื่องร้านค้าการให้บริการต่างๆโซวิเนียต่างๆนะคะก็จะทำให้รายได้กระจายไปสู่คนในพื้นที่นะคะอีกประเด็นก็คือจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีฤดูการท่องเที่ยวที่ชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของกรีนซีซันหรือโลซีซันนะคะรวมถึงบางพื้นที่ทะเลที่ต้องปิดตามฤดูกาลดังนั้นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นเนี่ยที่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงโลหรือช่วงกรีนซีซั่นเนี่ยค่ะทำให้กิจกรรมทางทะเลที่มีความเหมาะสมและสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยค่ะเราต้องการให้การท่องเที่ยวของพังงาเดินหน้าได้ตลอดทั้งปีโดยใช้ทั้งกิจกรรมทั้งกีฬาที่เหมาะสมกับพื้นที่เข้ามาช่วยสร้างสีสันนะคะแล้วก็สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการประชาชนในพื้นที่ได้มีรายได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ยังมีการสร้างภาพลักษณ์ของเขาหลักนะคะที่เราบอกว่าให้เป็นจุดหมายปลายทางในของนักท่องเที่ยวนะคะเป็นเดสติเนชันของนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดพังงาด้วยค่ะให้เป็นที่รู้จักระดับโลกนะคะก็จะเห็นว่าจังหวัดพังงานี้เราได้รับมากมายนะคะหลายประเด็นด้วยกันค่ะใช่
3: ก็มีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่เนาะที่เราจะได้ก็มีการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็แน่นอนว่าคนก็จะต้องเข้ามาพักในพื้นที่มากินมาอยู่ก็กระตุ้นเศรษฐกิจ ฐานรากนะคะสุดท้ายเลยค่ะอยากให้ท่านเชิญชวนให้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ขณะนี้ก็7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะมาเที่ยวงานพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักค่ะ
4: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะไม่ว่าทั้งชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะคะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาในช่วงกรีนซีซั่นนะคะขอทุกคนเชิญเข้ามาสัมผัสในงานพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลเขาหลักในวันที่25-26กันยายนนี้นะคะที่หาดเมมเบอรี่เซิร์ฟวิลเลจเขาหลักหรือหาดปะการังเขาหลักนะคะงานนี้ไม่มีแค่การแข่งขันโต้คลื่นแต่ยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ทุกคนได้เล่นได้สัมผัสนะคะมีทั้งโยคะเด็กมีการสอนเซิร์ฟมีอาหารมีของฝากและคอนเสิร์ตดีๆนะคะที่ให้ทุกท่านได้ชื่นชมได้สัมผัสเสน่ห์ของเขาหลักก่อนที่จะกลับไปมีความสุขนะคะขอบพระคุณขอเชิญชวนทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะ
3: โอ้ต้องบอกว่าครบทุกประเด็นเลยวันนี้ต้องขอบคุณท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงามากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยในช่วงของรายการกันค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปในช่วงของ PRD Service ค่ะ
0: ช่วง PRD Service
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ในช่วง PRD Service นะคะอย่างที่ได้บอกทุกคนไปนะคะว่าเรามาดูเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคกันนะคะจากกรณีที่เราเคยเห็นเชื่อว่าหลายๆคนที่ไปห้างสรรพสินค้าแล้วจะเจอแบบว่าเป็นบูธเครื่องสำอางหรือบูธครีมเนี่ยดักอยู่ตามหัวมุมต่าง
2: ๆใช่ค่ะเวลาเราเดินคุยเพลินๆ
1: ค
2: ุ
1: ณลูกค้าคะทดลองก่อนค่ะทดลองก่อนค่ะ
2: แจกฟรีค่ะ
1: แจกฟรีทดลองก่อนค่ะ
2: แล้วทีนี้พอเราตัดสินใจรับปุ๊บเชิญทางนี้หน่อยค่ะเชิญทางนี้หน่อยค่ะกรอกแบบสอบถาม
1: ทดลองหน่อยไปมาๆอ้าวทำไมใจ
2: เสนอขาย
1: นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ปล่อยผ่านนะคะท่านสุภมาศค่ะก็ส่งทางสคบค่ะช่วยผู้บริโภคที่โดนป้ายยาครีมฟรีไก่เกลี่ยจบไววันเดียวได้คืนนะคะ 85,000 บาทนะคะ
2: 85,000 นะ
1: เรื่องนี้ค่ะโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะที่ดูแลเรื่องของสคบหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะก็มีการเปิดเผยผลสำเร็จนะคะในการช่วยเหลือครอบครัวผู้บริโภคค่ะกรณีที่ซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นเงินกว่า85,800 บาทค่ะคุณ
2: เยอะเลยนะ
1: ใช่ค่ะซึ่งสคบค่ะก็เข้าช่วยเหลือทันทีแม้ผู้บริโภคเนี่ยยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์นะคะแล้วก็ไกล่เกลี่ยจนร้านเนี่ยยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันนั้นแหละค่ะ
2: ค่ะซึ่งกรณีดังกล่าวนะ
1: เรื่องนี้
2: ก
1: ็
2: เริ
1: ่
2: มจากบุตรสาวนะของผู้ที่โดน
1: เสียหายเน
2: า
1: ะ
2: ผู้เสียหายเสียเงินเนี่ยค่ะได้เอาแบบโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะโดยบอกว่าบิดาและมารดาถูกพนักงานชักชวนเข้าร้านโดยแจ้งว่าจะมอบครีมให้ฟรีค่ะก่อนที่จะเสนอขายเครื่องสำอางแล้วก็เรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตรวมทั้งกล่าวอ้างถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่จนเกิดบาดแผลค่ะ
1: ค่ะพอท่านทราบนะท่านสุภมาศทราบเรื่องนี้เนี่ยท่านก็มอบหมายค่ะท่านประเดิมชัยบุญช่วยเหลือก็คือที่ปรึกษาของท่านเนี่ยก็คือติดตามกำกับพร้อมด้วยท่านเลขาธิการสคบนะคะก็มีการให้ลงพื้นที่พร้อมกับทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต7แล้วก็สคบจังหวัดนะคะติดต่อครอบครัวผู้บริโภคแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับทางสสจ.เชียงใหม่นะคะ
2: ซึ่งผลการตรวจสอบก็พบว่าสถานประกอบการดังกล่าวเนี่ยเป็นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกหรือว่าสถานพยาบาลค่ะพนักงานขายเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันค่ะว่าไม่มีการบีบบังคับให้ซื้อสินค้าและไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่โดยร้านมีบริการนวดใบหน้าให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะ
1: ค่ะซึ่งทางสสจ.เชียงใหม่เนี่ยก็มีการตรวจสอบเครื่องสำอางที่ร้านนำมาแสดง5รายการเนี่ยตามสินค้าตามใบเสร็จเนาะมี6รายการเนี่ยพบว่ามีฉลากภาษาไทยมีเลขจดแจ้งมีข้อความบนฉลากจดแจ้งไว้พร้อมยืนยันว่าร้านเนี่ยไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบกิจการสถานเสริมความงามค่ะซึ่งทางสคบ.เนี่ยก็มีการติดต่อผู้บริโภคก็คือผู้เสียหายเนี่ยน
2: ะ
1: แล้วก็ประสานไก่เกี่ยกับทางร้านเนี่ยจนได้ข้อยุติโดยทางร้านก็คืนเงินจำนวน 85,800 บาทนะคะแล้วก็ถอนการแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทกับบุตรสาวซึ่งเป็นผู้โพสต์ค่ะส่วนผู้บริโภคก็คืนสินค้าแล้วก็ถอนแจ้งความกับร้านค่ะขณะที่ผู้โพสต์เนี่ยก็ลบข้อความที่มีการพูดถึงร้านเนี่ยออกไป
2: ค่ะนอกจากนี้นะทางสคบเนี่ยก็คือได้นัดหมายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้ไปพบกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรแม่ปิงนะเพื่อทำการบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับติดตามการคืนเงินแล้วก็ปฏิบัติตามข้อตกลงจนแล้วเสร็จค่ะ
1: ค่ะก็เรื่องนี้มาย้ำกันอีกครั้งว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยในฐานะผู้บริโภคเนา
2: ะ
1: ถูกได้รับความเสียหายจากสิ่งของหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอย่างมีกรณีมากมายที่เกิดขึ้นนะคะทั้งเรื่องของสิ่งของซื้อใหม่ซื้อแล้วไม่ตรงปกหรือว่าของมีความผิดปกติเสียมาตั้งแต่ต้นหรืออะไรก็แล้วแต
2: ่ใช่ค่ะที่คิดว่าไม่เป็นธรรม
1: ใช่ค่ะ
2: นะ
1: สามารถแจ้งได้ช่องทางไหนบ้างคะคุณจันทา
2: สายด่วนสคบเลยค่ะ1166ค่ะ
1: ค่ะมีช่องทางไหนอีกคะ
2: หรือว่าที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect นะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ที่เว็บไซต์ของสคบจังหวัดทั่วประเทศ
1: ค่ะจะเป็น www.ocpb.go.th ก็ได้เช่นเดียวกัน
2: ค่ะ
1: นะคะถ้าเกิดว่าเราพบเจอเรื่องไหนที่เป็นลักษณะของการเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะเราเป็นผู้บริโภคนะคะก็สามารถติดต่อขอคำปรึกษาอันนี้ก็ได้เหมือนกันขอความช่วยเหลือก็ได้เหมือนกัน
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการโทรฟรีนะสายด่วนสคบ1166ค่ะ
1: ค่ะ
2: ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเช่นเราแบบไปซื้อสินค้าได้ไม่ตรงปกก็แจ้งไปได้เลย
1: แจ้งได้เหมือนกันนะคะมีหลากหลายกรณีที่เกิดขึ้นสามารถขอคำปรึกษาแล้วก็แจ้งได้นะคะสำหรับเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณจันทาคะ
2: เอาเวลาหมดแล้วน
1: ะ
2: สำหรับรายการ5แยกข่าวค่
1: ะ
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกับทีมงานสวท.ทุ่งสงนะ
1: ใช่ค่ะในส่วนรายการต่อไปเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะก็พบกับสวท.ด่านซ้ายนะ
2: คะ
1: วันนี้ทีมงานสวท.ตะกั่วป่าลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
5: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังอยู่กับสวท.ด่านซ้ายกระผมนายวรพลโหมดช่างรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับรายการวันนี้อำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นควบคุมการผลิตโดยนางสาวณภัทรยอดกลางผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้มี3ช่วงด้วยกันช่วงแรกช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังย้อนไปชมภาพแห่งความทรงจำเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทั้งในเมืองชนบทและถิ่นทุรกันดารบทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรรับฟังปัญหาและพระราชทานแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง

0: พาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสานต่อพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมด้านการทอผ้าในตอนจากเส้นไหมสู่ชีวิตใหม่50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับเราขออนุญาตพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: ภาพเก่าในวานๆแม้จะผ่านการเวลามาเนิ่นนานเพียงใดแต่ทุกครั้งที่ได้ย้อนกลับไปมองยังคงบอกเล่าเรื่องราวอันทรงคุณค่าและสะท้อนให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามรวมถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะภาพแห่งความทรงจำเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทั้งในเมืองชนบทและถิ่นทุรกันดารเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรรับฟังปัญหาและพระราชทานแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงจากภาพที่ปรากฏเราได้เห็นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปตามเส้นทางบางครั้งเต็มไปด้วยความยากลำบากทรงเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างใกล้ชิดทรงมีพระราชปฏิสันถารกับชาวบ้านและทอดพระเนตรการดำเนินชีวิตของราษฎรในแต่ละพื้นที่อย่างละเอียดทุกภาพจึงมิได้เป็นเพียงภาพบันทึกเหตุการณ์ในอดีตหากแต่เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนและทรงมุ่งหวังให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอาชีพมีรายได้และสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็งบนพื้นฐานของภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ปรากฏผ่านภาพความทรงจำของคนไทยอย่างเด่นชัดคือการส่งเสริมงานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าและงานหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของฝีมือชาวบ้านและทรงนำสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของแต่ละชุมชนมาส่งเสริมให้เกิดเป็นอาชีพและรายได้อย่างเป็นรูปธรรมจากเส้นไหมเส้นฝ้ายและลวดลายบนผืนผ้าที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษได้รับการพัฒนาและยกระดับจนกลายเป็นงานศิลป์อันทรงคุณค่าเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบสานมาจนถึงคนรุ่นปัจจุบันเมื่อมองย้อนกลับไปยังภาพเก่าของหญิงชาวบ้านที่กำลังนั่งทอผ้าภาพของช่างฝีมือที่กำลังสร้างสรรค์งานหัตถกรรมหรือภาพของประชาชนที่มีโอกาสประกอบอาชีพจากสิ่งที่ตนเองมีอยู่ในชุมชนภาพเหล่านั้นอาจดูเป็นเพียงภาพธรรมดาในวันวานแต่แท้จริงแล้วกลับเต็มไปด้วยความหมายและเบื้องหลังของภาพเหล่านั้นคือพระราชดำริที่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีอาชีพมีรายได้และมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตนเองและจากพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวงานฝีมือจากชุมชนเล็กๆในพื้นที่ห่างไกลจึงได้รับการสืบทอดและพัฒนาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาของคนไทยเพราะทรงตระหนักว่าความเจริญของประเทศมิได้มีเพียงด้านเศรษฐกิจหรือวัตถุเท่านั้นหากยังหมายรวมถึงการรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ของชาติให้คงอยู่ด้วยพระราชดำริในการส่งเสริมงานหัตถกรรมจึงมิได้ช่วยเพียงสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนแต่ยังเป็นพลังสำคัญในการรักษาภูมิปัญญาที่อาจเลือนหายไปตามกาลเวลาให้คงอยู่มีชีวิตและได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งภาพเก่าเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนหน้าประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเพราะแม้ภาพจะไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวและเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้แต่เมื่อเราได้มองความตั้งใจกลับสามารถสัมผัสได้ถึงความผูกพันระหว่างพระองค์กับประสบนิกร ได้เห็นแววตาแห่งความปลื้มปิติของประชาชนได้เห็นรอยแย้มพระสวนและได้เห็นพระราช

0: ชอิริยาบถที่ทรงใกล้ชิดกับราษฎรซึ่งทั้งหมดล้วนสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาและความห่วงใยต่อประชาชนในพื้นที่ของประเทศจากวันวานถึงวันนี้หลายพื้นที่เคยเป็นชุมชนเล็กๆและประชาชนที่เคยมีข้อจำกัดในการประกอบอาชีพได้เติบโตและมีความเข้มแข็งขึ้นจากโอกาสที่ได้รับหลายผืนผ้าที่เคยทอขึ้นเพื่อใช้ในครัวเรือนกลายเป็นงานศิลป์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและหลายภูมิปัญญาที่เคยอยู่เพียงในชุมชนก็ได้รับการสืบสานให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และภาคภูมิใจสิ่งเหล่านี้คือภาพสะท้อนของพระราชกรณียกิจที่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ยังคงส่งต่อผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณมาจนถึงปัจจุบันนี่คือเรื่องราวจากภาพเก่าในวันวานที่ยังคงงดงามและมีความหมายในวันนี้เพื่อให้คนไทยรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปได้ร่วมกันจดจำน้อมสำนึกและสืบสารคุณค่าของพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเปรียบเสมือนร่มพระบารมีที่แผ่ปกป้องและสร้างโอกาสให้แก่ประสบนิกรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและภาพเก่าเหล่านี้จะยังคงทำหน้าที่เล่าเรื่องราวแห่งพระเมตตาให้คนไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตราบนานเท่านานและในช่วงที่2นี้ช่วงตามรอยพระเมตตานำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปตามรอยพระเมตตากับผืนผ้าแห่งพระเมตตาบ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและศูนย์วิจัยพืชสวนเลยหรือเกษตรที่สูงภูเรือตำบลปลาบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยทรงปลูกต้นมาคาเดเมียซึ่งถือเป็นต้นมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยและนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการศึกษาทดลองและพัฒนามาคาเดเมียให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงของจังหวัดเลยครับ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ท่ามกลางขุนเขาของตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยผืนผ้าที่กำลังถูกทอขึ้นอย่างประณีตในวันนี้มิได้มีเพียงเส้นได้ที่ถักทอเป็นลวดลายงดงามหากแต่ทุกเส้นสายยังถักทอเรื่องราวแห่งความทรงจำและพระมหากรุณาธิคุณที่ชาวบ้านหมากแข้งน้อมรำลึกอยู่เสมอบ้านหมากแข้งคือพื้นที่ที่หนึ่งเคยถูกเรียกว่าพื้นที่สีแดงดินแดนซึ่งอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในห้วงเวลาที่พื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและอันตรายกลับปรากฏพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านหมักแข้งถึง2ครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อส่งเยี่ยมราษฎรในบ้านหมากแข้งซึ่งในขณะนั้นมีประมาณ60หลังคาเรือนแม้จะทรงทราบดีว่าพื้นที่แห่งนี้อยู่ในระหว่างสถานการณ์การสู้รบพระองค์มิได้ทรงหวาดหวั่นหากยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนรวมถึงทหารและตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่พระเมตตาในครั้งนั้นสร้างความปลื้มปิติและความประทับใจแก่ชาวบ้านหมากแข้งอย่างมิรู้ลืมจากการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นชาวบ้านได้มีโอกาสถวายผ้ามัดหมี่พื้นเมืองซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาโดยเฉพาะผ้ามัดหมี่เลยที่ยังคงมีการอนุรักษ์อยู่ที่บ้านหมากแข้งแห่งนี้ผืนผ้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านได้กลายเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในงานทอผ้าและทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านพัฒนาฝีมือนำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาสร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวจากเส้นไหมจึงเกิดเป็นความหวัง จากภูมิปัญญาจึงเกิดเป็นอาชีพและจากพระเมตตาจึงเกิดเป็นพลังให้ชุมชนสามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองผ้าไหมลวดลายต่างๆของบ้านหมากแข้งทั้งลายดอกแก้วมีขอมีนาคคู่และลวดลายพื้นเมืองอีกมากมายจึงได้รับการสืบสานต่อกระทั่งในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อทรงเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนพระราชทานและโครงการเย็นศิระบ้านหมากแข้งนอกจากพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ของราษฎรแล้วงานทอผ้าของชาวบ้านยังได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องมีการพระราชทานลวดลายผ้าให้ชาวบ้านนำไปทอถวายชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วมใจการบรรจงทอผืนผ้าด้วยความตั้งใจแต่ด้วยความที่เป็นลวดลายที่ได้รับพระราชทานและยังไม่มีชื่อเรียกชาวบ้านจึงพร้อมใจกันขนานนามผืนผ้านั้นว่าลายราชินีชื่อที่มิได้เป็นเพียงชื่อของลวดลายบนผืนผ้าหากแต่เป็นชื่อที่สะท้อนถึงความรักความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความผูกพันของชาวบ้านหมากแข้งที่มีต่อพระองค์ทุกวันนี้เมื่อช่างทอจับเส้นไหมขึ้นมาเรียงร้อยผ่านกี่ทอผ้าทุกจังหวะของการทอจึงเปรียบเสมือนการย้อนรำลึกถึงวันวานเสียงกระทบของกี่เสียงเส้นไหมที่สอดประสานและลวดลายที่ค่อยๆปรากฏขึ้นบนผืนผ้าล้วนเป็นภาพที่สะท้อนว่าพระเมตตาของพระองค์ยังคงดำรงอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้านพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ศูนย์ศิลปาชีพเข้ามาติดตามส่งเสริมและให้ความรู้แก่ชาวบ้านทางด้านการทอผ้าและการพัฒนาฝีมือจากวันนั้นงานทอผ้าของชาวบ้านหมากแข้งจึงมิได้เป็นเพียงภูมิปัญญาที่ทำเพื่อใช้ในครัวเรือนแต่กลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เป็นความภาคภูมิใจของชุมชนและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนรุ่นปัจจุบันยังคงร่วมกันรักษาไว้สิ่งที่พระองค์พระราชทานให้แก่ชาวบ้านจึงมิใช่เพียงลวดลายบนผืนผ้าแต่คือการพระราชทานโอกาสในการมีอาชีพโอกาสในการสร้างรายได้และโอกาสในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยภูมิปัญญาของตนเองการเวลาผ่านไปหลายสิบปีแต่ความทรงจำของชาวบ้านหมากแข้งไม่เคยเลือนหายโดยเฉพาะภาพเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่สีแดงแห่งนี้ทั้งที่ทรงทราบถึงอันตรายของสถานการณ์แต่ยังทรงห่วงใยราษฎรและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พระราชดำรัสที่ชาวบ้านยังคงน้อมนำไว้ในหัวใจสะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบนิกรว่าถึงพื้นที่นี้จะอันตรายทุรกันดารขนาดไหนเราพร้อมเป็นกำลังใจให้ไม่ต้องกลัวถ้อยคำแห่งพระเมตตายังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนบ้านหมากแข้งและเมื่อถึงวันที่ชาวบ้านได้รับทราบข่าวการสวรรคตหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาเพราะย้อนนึกถึงภาพแห่งความทรงจำในวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลถึง2ครั้งวันนี้แม้พระองค์มิได้เสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านหมากแข้งอีกแล้วแต่พระเมตตายังคงปรากฏอยู่ในเสียงกี่ทอปรากฏอยู่ในมือของช่างทอปรากฏอยู่ในเส้นไหมทุกเส้นและปรากฏอยู่บนผืนผ้าทุกผืนที่ชาวบ้านยังคงตั้งใจทอเพราะทุกครั้งที่เส้นไหมถูกสอดประสานชาวบ้านไม่ได้เพียงกำลังสร้างผืนผ้าหากแต่กำลังสืบสานพระราชปณิธานด้วยการส่งเสริมอาชีพและรักษาภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินจากพื้นที่สีแดงในวันวานสู่ชุมชนที่มีอาชีพและความเข้มแข็งในวันนี้จากเส้นไหมธรรมดาสู่ผืนผ้าที่มีเรื่องราวจากพระเมตตาสู่ภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นลายราชินีจึงไม่ใช่เพียงลวดลายบนผืนผ้าแต่คือสัญลักษณ์แห่งความทรงจำสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณและสัญลักษณ์ของสายใยแห่งพระเมตตาที่ยังคงถักทออยู่ในหัวใจของชาวบ้านหมากแข้งตราบจนวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระเมตตาของสมเด็จพระพันปีหลวงจะยังคงสถิตอยู่ในผืนผ้า ในวิถีชีวิตและในหัวใจของประสบนิกรบ้านหมากแข้งสืบไปณผืนแผ่นดินแห่งขุนเขาท่ามกลางสายลมหนาวและธรรมชาติอันงดงามของอำเภอภูเรือจังหวัดเลยมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่มิได้เป็นเพียงพืชเศรษฐกิจหากแต่เป็นต้นไม้ที่บอกเล่าเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงย้อนกลับไปเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2537ณศูนย์วิจัยพืชสวนเลยหรือเกษตรที่สูงภูเรือตำบลปราบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่แห่งนี้และทรงปลูกต้นมาคาเดเมียซึ่งถือเป็นต้นมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยและนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการศึกษาทดลองและพัฒนามาคาเดเมียให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงของจังหวัดเลยพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการทรงปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเท่านั้นหากแต่เปรียบเสมือนการพระราชทานเมล็ดพันธุ์แห่งโอกาสให้แก่ผืนแผ่นดินของประชาชนในพื้นที่สะท้อนถึงพระราชปณิธานที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่สูงทรงมุ่งหวังให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจากพระราชวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มาคาเดเมียจึงค่อยๆกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรในพื้นที่สูงจากการศึกษาและทดลองในระยะแรกได้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกการดูแลรักษาและการจัดการผลผลิตก่อนที่จะถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรและชุมชนนำไปสู่การขยายพื้นที่ปลูกและการนำผลผลิตมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มการเวลาผ่านไปกว่า3ทศวรรษต้นมาคาเดเมียที่ทรงปลูกยังคงเป็นความทรงจำอันทรงคุณค่าของพื้นที่และเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรจากต้นไม้ต้นหนึ่งที่ทรงปลูกในวันนั้นได้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาภาคการเกษตรของภูเรือและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในพื้นที่วันนี้มาคาเดเมียไม่ได้เป็นเพียงผลผลิตจากผืนดินแต่ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรและเชื่อมโยงไปสู่เศรษฐกิจของชุมชนทุกผลผลิตที่เกิดขึ้นจึงเปรียบเสมือนผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ค่อยๆงอกงามจากพระราชปณิธานและการวางรากฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเรื่องราวของมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวของต้นไม้ต้นหนึ่งหากแต่เป็นเรื่องราวของพระเมตตาที่หยั่งรากลงบนผืนแผ่นดินจากพระราชหัตถ์สู่ผืนดินจากต้นกล้าสู่ต้นไม้ใหญ่และจากพระราชวินิสัยทัศน์สู่การสร้างอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ราษฎรตลอดระยะเวลาแห่งการทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทพระวรกายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณเหล่านี้จึงไม่ได้ปรากฏอยู่ในเพียงความทรงจำหากแต่ยังคงปรากฏเป็นผลแห่งการพัฒนาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยซึ่งทรงปลูกไว้เมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2537จึงเป็นมากกว่าต้นไม้แห่งประวัติศาสตร์หากแต่เป็นต้นไม้แห่งพระเมตตาเป็นต้นไม้ที่เติบโตขึ้นพร้อมกับความหวังของผู้คนและเป็นหนึ่งในภาพสะท้อนของพระราชปณิธานในการสร้างอาชีพสร้างโอกาสและสร้างความมั่นคงให้แก่ประสบนิกรจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระมหากรุณาธิคุณยังคงผลิดอกออกผลอยู่บนผืนแผ่นดินภูเรือ และจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนร่วมการสืบสานต่อยอดและรักษาผลแห่งการพัฒนาให้คงอยู่ต่อไปปวงชนชาวไทยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปสานต่อพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมด้านการทอผ้าในตอนจากเส้นไหมสู่ชีวิตใหม่50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปติดตามรับชมครับ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: จากเส้นไหมสู่ชีวิตใหม่50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพบางครั้งเส้นไหมเส้นหนึ่งไม่ได้เป็นเพียงเส้นใยแห่งความงดงามแต่เป็นเส้นทางของความหวังเป็นสายใยที่เชื่อมโยงชีวิตของผู้คนและเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสครั้งใหม่ตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เปลี่ยนผืนผ้าให้กลายเป็นคุณค่าของชีวิตและเปลี่ยนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้กลายเป็นอนาคตของคนไทยย้อนกลับไปเมื่อก่อนครั้งศตวรรษก่อนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินติดตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปยังพื้นที่ชนบททั่วประเทศพระองค์ทอดพระเนตรเห็นชีวิตของราษฎรที่แม้จะขยันทำมาหากินแต่รายได้จากเกษตรเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตขณะเดียวกันพระองค์ยังทรงค้นพบว่าชาวบ้านจำนวนมากมีภูมิปัญญาการทอผ้าไหมการทอผ้าฝ้ายการจักสานและงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูงานหัตถกรรมไทยควบคู่กับการสร้างอาชีพเสริมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519จึงเป็นวันที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีพระราชประสงค์ให้การสร้างอาชีพดำเนินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยเมื่อแรกก่อตั้งสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานนามว่าศิลปาชีพคำที่หลอมรวมความหมายของศิลปะและอาชีพเป็นชื่อที่สะท้อนว่างานศิลป์ของไทยไม่ได้เพียงความงดงามแต่สามารถสร้างรายได้สร้างศักดิ์ศรีและสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตตลอดระยะเวลา50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศจากผู้ที่เคยมีรายได้ไม่แน่นอนหลายครอบครัวสามารถมีอาชีพที่มั่นคงจากภูมิปัญญาที่เคยถูกลืมเลือนกลายเป็นผลงานศิลปหัตถกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมไทยผ้าฝ้ายทอมืองานปักเครื่องเงินเครื่องจักสานหรือศิลปหัตถกรรมอีกนานาชนิดทุกชิ้นงานล้วนสะท้อนเรื่องราวของชุมชนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสืบสานคุณค่าเหล่านี้ไว้ให้คนไทยศิลปาชีพจึงไม่ได้รักษาไว้เพียงงานฝีมือแต่ยังรักษาวิถีชีวิตรักษาอัตลักษณ์และรักษารากเหง้าของความเป็นไทยจากเส้นไหมเพียงเส้นเดียวได้ถักทอเป็นสายใยแห่งโอกาสจากภูมิปัญญาของชาวบ้านได้กลายเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติและจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เปลี่ยนชีวิตของผู้คนนับแสนครัวเรือน ให้มีอาชีพมีรายได้มีความภาคภูมิใจและมีอนาคตที่มั่นคงในวาระครบ50ปีแห่งการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องราวของศิลปาชีพยังคงถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ศิลปะหัตถกรรมไทยคงอยู่คู่แผ่นดินไทยและเพื่อให้เส้นไหมยังถักทอชีวิตใหม่ให้กับคนไทยตราบนานเท่านานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ยังประโยชน์เพื่อการพัฒนาในทุกๆด้านให้กับปวงชนชาวไทยท่านสามารถติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พบกับสวทฝางวันนี้กระผมนายวรพลหมดชังพร้อมด้วยทีมข่าวและรายการต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ร่วมหารือบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
0: กระทรวงมหาดไทยร่วมหารือบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
6: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดโดยมีกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมณห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโอท็อปผลิตและจัดส่งวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่ดอยคำโดยตรงพร้อมยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปและการรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ภาคเอกชนเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลัง
7: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลังพร้อมย้ำเตือนว่าการดำเนินนโยบายที่ฝืนกลไกตลาดมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อเนื่องลึกลงไปถึงห่วงโซ่อุปทานและกระทบต่อผู้บริโภคในที่สุดปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: จังหวัดพังงายึดยาบ้ากว่า 590,000 เม็ดและของกลางพร้อมเร่งขยายติดตามตัวผู้ต้องหาและเครือข่ายมาดำเนินคดี
8: นายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยตำรวจภูธรจังหวัดพังงาร่วมแถลงผลการตรวจยึดยาเสพติดรายใหญ่เหตุเกิดบริเวณแยกศูนย์ราชการตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองพังงาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถเก๋งต้องสงสัยแต่คนขับขัดขืนถอยรถชนรถเจ้าหน้าที่ก่อนเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามจนรถเสียหลักชนเสาไฟจราจรส่วนผู้ต้องหาอาศัยความมืดหลบหนีไปได้จากการตรวจค้นพบยาบ้า59มัดประมาณ590,000เม็ดยาไอซ์ 1กรัมและรถเก๋ง Toyota Vios สีขาวจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บ DNA และลายนิ้วมือพร้อมเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาและขยายผลเครือข่ายยาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซาเลฮาอุสมาสวัสดิ์ทพงารายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ัยคุ้มครองคุณ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7: รอยเรียงเสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ำหน้าที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพร

ถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะวันนี้อยู่กันในวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้รฟท.เดินหน้ารถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2วงเงินกว่า 1.06 แสนล้านบาทเชื่อมชุมพรสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ประดังเบซาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเวทีสื่อร่วมคิดร่วมสร้างภูเก็ตที่เราอยากเห็นระดมทุกภาคส่วนสะท้อนมุมมองกำหนดทิศทางพัฒนาเมืองในอนาคตนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตติดตามโครงการผันน้ำคลองท่าแคลงเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเทศบาลนครภูเก็ตปรับพื้นที่เดินหน้าก่อสร้างศูนย์นครภูเก็ตแคร์วางตะแกรงเหล็กดักขยะก่อนไหลลงบ่อบำบัดน้ำเสียพร้อมขอความร่วมมือชุมชนและประชาชนไม่ทิ้งขยะลงคูระบายน้ำเพื่อป้องกันการอุดตันอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: มีเสียงสวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันข่าวทางโซทอภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่2กันยายน2569เริ่มกันที่ข่าวแรกการรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้ารถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2วงเงินกว่า 1.06 แสนล้านบาทเชื่อมชุมพรสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ประดังเบซาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เดินหน้าพัฒนาโครงการการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังครม.มีมติอนุมัติการก่อสร้าง3ช่วงได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซารวมระยะทางประมาณ 502.45 กิโลเมตรวงเงินกว่า 1,6798.32 ล้านบาทและค่าเปิดการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2576โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพและความจุของโครงข่ายรถไฟสายใต้แก้ข้อจำกัดของระบบทางเดียวทำให้ขบวนรถสามารถเดินสวนทางกันได้โดยไม่ต้องรอสับหลีกช่วยลดระยะเวลาเดินทางเพิ่มความตรงต่อเวลาและรองรับการเพิ่มความถี่ของขบวนรถโดยสารและรถสินค้ารวมทั้งพัฒนาระบบอนุสัญญาณเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินรถสำหรับช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาจะช่วยเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงระบบรางระหว่างไทยกับมาเลเซียสนับสนุนการขนส่งสินค้าการค้าการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคขณะเดียวกันการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ปรับรูปแบบโครงสร้างทางรถไฟบริเวณคลองร.1คลองอู่ตะเภาระยะทางประมาณ3กิโลเมตรในพื้นที่หาดใหญ่จากคันทางเป็นโครงสร้างสะพานบกเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลผ่านใต้แนวรถไฟได้มากขึ้นลดการกีดขวางทางน้ำและช่วยบรรเทาผลกระทบจากน้ำหลากในช่วงฝนตกหนักส่วนช่วงชุมทางหาดใหญ่สงขลาระยะทางประมาณ 29.22 กิโลเมตรซึ่งยังมีประเด็นผู้บุกรุกพื้นที่จะพิจารณาดำเนินการในระยะต่อไปโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2จะช่วยให้โครงข่ายรถไฟสายใต้มีความต่อเนื่องตั้งแต่ชุมพรถึงประดังเมซายกระดับการเดินทางและการขนส่งสินค้าพร้อมสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบรางไทยมาเลเซียและเพิ่มขีดความสามารถด้านโลจิสติกของประเทศในระยะยาวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเวทีสื่อร่วมคิดร่วมสร้างภูเก็ตที่เราอยากเห็นระดมทุกภาคส่วนสะท้อนมุมมองกำหนดทิศทางพัฒนาเมืองในอนาคตวันนี้วันที่2กันยายน2569เวลา 9:00 นที่โรงแรมเดอะพาร์คโกดีไซน์ภูเก็ตนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดเวทีสื่อร่วมคิดร่วมสร้างภูเก็ตที่เราอยากเห็นภายใต้กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชนโดยมีนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตนายเรวัชอารีรอบนายกการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสื่อมวลชนในจังหวัดภูเก็ตทุกแขนงผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคการท่องเที่ยวรวมถึงสถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการบรรเลงดนตรีประสานเสียงจากวงปล่อยแกสร้างบรรยากาศแห่งการพบปากและการแลกเปลี่ยนก่อนเข้าสู่เวทีเสวนาเสียงจากสื่อโดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ตร่วมสะท้อนมุมมองความคิดเห็นและนำเสนอภาพภูเก็ตที่สื่อมวลชนอยากเห็นทั้งในมิติของการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตและการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตกับความยั่งยืนจากนั้นเปิดเวทีเสียงจากภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆเพื่อสะท้อนมุมมองต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในอนาคตโดยมุ่งรวบรวมข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและมุมมองจากทุกภาคส่วนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดทิศทางและแนวทางและนโยบายการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและบริบท ทของพื้นที่ทางนี้กิจกรรมเปิดเวทีสื่อร่วมคิดร่วมสร้างภูเก็ตที่เราอยากเห็นจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการบริหารเมืองที่ให้ความสำคัญกับการรับฟังและการมีส่วนร่วมเนื่องจากการพัฒนาภูเก็ตไม่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคธุรกิจภาคประชาชนและสื่อมวลชนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสะท้อนข้อมูลมุมมองและความเป็นจริงของสังคมเพื่อนำไปสู่การสร้างภูเก็ตในแบบที่ทุกคนอยากเห็นร่วมกันอย่างไรก็ตามการเปิดเวทีสื่อร่วมคิดร่วมสร้างภูเก็ตที่เราอยากเห็นถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตภายใต้5มิติสำคัญได้แก่เมืองเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างสมดุลเมืองปลอดภัยและบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเมืองแห่งคุณภาพชีวิตและโอกาสของประชาชนและเมืองแห่งความร่วมมือและการบริหารบูรณาการเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองที่น่าอยู่เติบโตอย่างมีคุณภาพและพร้อมรับอนาคตอย่างยั่งยืนพักกันสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดในช่วงต่อไปค่ะ

0: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจและมาติดตามรายละเอียดของข่าวในช่วงนี้กันต่อค่ะนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตติดตามโครงการผันน้ำคลองท่าแคลงเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนายสุประโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการผันน้ำคลองท่าแคลงเพื่อบรรเทาอุทกภัยบริเวณคลองท่าแคลงภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9สวนหลวงตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตโดยมีนายนพดลเจนเรืองสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทพร้อมสุขเฮาจำกัดและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่5สิงหาคม2569ไปจนถึงวันที่1มกราคม2570โดยปัจจุบันผู้รับเหมานำเครื่องจักรเข้าพื้นที่และเริ่มเจาะเชื่อมทางพร้อมทยอยวางท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 เมตรเชื่อมคลองท่าแคลงกับคุ้มน้ำสวนหลวงเพื่อผันน้ำจากคลองท่าแคลงเข้าสู่แก้มลิงคุ้มน้ำสวนหลวงในช่วงฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่คลองท่าแคลงบริเวณชุมชนและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังน้ำรอระบายบริเวณแยกท่าแคลงและแนวถนนศักดิเดชโดยนายสุประโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากและได้รับผลกระทบมาอย่างยาวนานหลายสิบปีจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อประชาชนในระยะยาวทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตขออภัยในความไม่สะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการสวนหลวงโดยเฉพาะบริเวณริมขุมน้ำไดโนเสาร์ด้านหน้าซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างพร้อมขอความร่วมมือประชาชนห้ามเข้าใกล้หรือเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยและปิดท้ายข่าววันที่เทศบาลนครภูเก็ตปรับพื้นที่เดินหน้าก่อสร้างศูนย์นครภูเก็ตแคร์วางตะแกรงเหล็กดักขยะก่อนไหลลงบ่อบำบัดน้ำเสียพร้อมขอความร่วมมือชุมชนและประชาชนไม่ทิ้งขยะลงคูระบายน้ำเพื่อป้องกันการอุดตันวันนี้วันที่2กันยายน2569ช่วงเวลา 14:30 น.นายสุประโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตลงพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9หรือสวนหลวงสถานที่ก่อสร้างศูนย์นครภูเก็ตแคร์หาหรือร่วมกับนายปณิธานปัญญาจริวัฒน์หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภคสำนักช่างเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อกำหนดจุดเตรียมวางตะแกรงเหล็กดักปริมาณขยะที่ไหลมาปะปนกับน้ำเสียชุมชนก่อนไหลลงสู่บ่อบำบัดน้ำเสียป้องกันปัญหาบ่อบำบัดน้ำเสียอุดตันหลังจากเจ้าหน้าที่งานศูนย์จักรกลสำนักช่างนำเครื่องจักรกลลงพื้นที่ทำการขุดล่องเบี่ยงทางน้ำเสียเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีนายนิติเพชรประดับกุลเลขานุการนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเจ้าหน้าที่สำนักช่างเทศบาลนครภูเก็ตและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9หรือสวนหลวงตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตโดยนายสุประโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สำนักช่างทำการขุดล่องเบี่ยงทางน้ำไหลเพื่อระบายน้ำเสียจากชุมชนข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้างศูนย์นครภูเก็ตแคร์ไปยังบ่อบำบัดน้ำเสียเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้จะทำการวางตะแกรงเหล็กเพื่อดักขยะที่ปะปนมากับน้ำเสียก่อนไหลลงสู่บ่อบำบัดน้ำเสียป้องกันปัญหาบ่อบำบัดอุดตันโดยจะมีเจ้าหน้าที่มาคอยจัดเก็บขยะอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนชาวชุมชนที่อยู่ข้างเคียงไม่ทิ้งขยะลงในคูระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาคูระบายน้ำอุดตันและจะเป็นปัจจัยทำให้น้ำเสียได้ง่ายขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยสำหรับศูนย์นครภูเก็ตแคร์ดำเนินการเพื่อดูแลผู้สูงอายุตลอดจนศูนย์ฟอกไตศูนย์แพทย์ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเพื่อบริการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตให้สามารถเข้าถึงบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพประกอบด้วยศูนย์บริการทางการแพทย์จำนวน3ศูนย์ดังนี้1ศูนย์ฟอกไตเป็นศูนย์ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตวายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตทำงานร่วมกันกับนักโภชนาการเภสัชกรและพยาบาลประจำศูนย์2ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ช่วยเหลือตนเองได้น้อยและช่วยเหลือได้บางส่วนที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาพยาบาลดูแลเหมือนคนในครอบครัวมีทั้งห้องพักรวมและเดี่ยวรวมทั้งกิจกรรมสันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้สูงอายุอีกด้วยและศูนย์ที่3คือศูนย์แพทย์ทางเลือกให้บริการรักษาตามแบบแพทย์แผนไทยเสริมสร้างป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพด้วยการรักษาทางเลือกให้คำแนะนำทางการนวดแผนไทย ประคบสมุนไพรดูแลมารดาหลังคลอดจ่ายยาสมุนไพรเพื่อรักษาและฟื้นฟูสุขภาพนอกจากนี้ยังมีการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านโดยให้ความรู้กับประชาชนเพื่อดูแลสุขภาพตนเองอีกด้วยพักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ
1: ์ลาดเด้อชีวิตคนเรานี่เหมือนถนนนั่นแหละเลือกทางเพียงกว่าจะรู้ตัวบางทีก็กลับไม่ทันยาเสพติดก็เหมือนกันเด็กเล็กก็ชวนว่าหลงเล่ไม่เป็นรอบแต่จากครั้งเดียวมันก็อาจกลายเป็นทุกวันโอ้ไม่อยากให้ล้านลงไปกับมันนะ

0: เพราะว่าคนไทยบ้านร้อนไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนี่มาช่วยกันหยุดยาเสพติดก่อนที่มันจะมาหยุดอนาคตของเราไป
1: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัล

0: กิจปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนนักวิ่งร่วมวิ่งในงาน MI ไนลัน2026เพื่อสัมผัสสีสันยามค่ำคืนกับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตภายใต้ความร่วมมือระหว่างทีมภูเก็ตและ VT มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของภูเก็ตในบรรยากาศยามค่ำคืนซึ่งมีระยะฟันหลั่น5กิโลเมตรและมินิมาราธอน10กิโลเมตรพร้อมร่วมวิ่งและสร้างความประทับใจกับผู้เข้าประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจากหลากหลายประเทศคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมถึง11กันยายน2569ผ่านระบบซอฟต์อีเวนต์โดยมีค่าสมัครเริ่มต้นเพียง399บาทและมีบัตร VIPพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายจึงขอเชิญชวนร่วมสัมผัสภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกผ่านกิจกรรมกีฬาความบันเทิงและมิตรภาพจากผู้คนทั่วโลกในงาน MI ไนลัน2026ในวันที่18กันยายนนี้ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
3: สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพงด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพงด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8กันยายน2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
2: มีสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
4: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
5: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไว้และพบกันที่โกฟัน
6: ชาวภูเก็ตเตรียมตัวให้พร้อมความมันระดับตำนานกำลังจะกลับมาประทุขึ้นอีกครั้งใน Harbor Groove Music ครั้งที่4งานนี้บอกเลยว่าสายเพลงร็อกและเพลงเพื่อชีวิตห้ามพลาดเด็ดขาดจัดเต็มความเข้มข้นแบบสุดพลังกับ3วงระดับตำนานของเมืองไทยกระแทกความมันกับโลโซออริจินอลต่อด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตระดับครูมาลีหัวหน้าและสาดความมันต่อเนื่องกับ TG Tiger ที่จะมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความสนุกบนเวทีเดียวกัน พบกันวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้ณลานฮาร์เบอร์กรุ๊ปมิวสิกป่าตองเปิดสำรองโต๊ะแล้ววันนี้แอดไลน์ official @thailand mountain pk หรือโทร0988900094ย้ำอีกครั้งพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้ออกมารวมพลังความร็อกแล้วมาปลดปล่อยความมันไปด้วยกัน
2: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
9: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
8: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
9: ้เฮ้ย
8: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
10: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
9: ขับขี่มีสติ
8: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
11: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
12: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
11: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

วันนี้ค่ะมาจากข่าวสะเทือนใจอ่ะนะคะที่ว่าคนในครอบครัวเนี่ยมีพฤติกรรมเมาสุราแล้วก็ทุบตีคนในบ้านทุกวันเลยจนในที่สุดเนี่ยคนในครอบครัวทนไม่ไหวแล้วก็บานปลายกลายเป็นเหตุฆาตกรรมซึ่งอัยการนะคะอยากจะบอกว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะคะแต่มันเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่เราควรจะดับมันเสียก่อนที่มันจะเกิดเหตุขึ้นในทางกฎหมายนะคะประเทศไทยเราค่ะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550เป็นหลักในการคุ้มครองในเรื่องนี้จริงๆมันมีหลายกฎหมายนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพูดกันเฉพาะตัวนี้เป็นหลักซึ่งกฎหมายตัวนี้ค่ะมันจะมีหลักอยู่3ข้อที่พวกเราควรจะรู้นะคะข้อแรกอะค่ะเมื่อมีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นกฎหมายบอกว่าเราทุกคนนะคะมีหน้าที่ในการที่จะต้องแจ้งเหตุให้กับเจ้าพนักงานทราบหน้าที่ในการแจ้งเหตุเนี้ยค่ะอาจจะไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องก็ได้หมายถึงไม่ได้เป็นญาติอะไรกับผู้กระทําแต่เราพบเห็นเหตุหรือเราทราบเหตุมาเราก็มีหน้าที่แจ้งเหตุนี้ให้กับเจ้าพนักงานเขาทราบด้วยนะคะก็ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ากฎหมายเนี่ยให้ความคุ้มครองว่าผู้แจ้งเนี่ยจะไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาแล้วก็ทางปกครองเลยข้อ2ค่ะหลังจากแจ้งแล้วค่ะกฎหมายเนี่ยก็บอกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่รวมถึงศาลนะคะมีอำนาจในการที่จะออกมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวในระหว่างดำเนินคดีได้ทันทีค่ะซึ่งคำสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวนี้นะคะอาจจะมีคำสั่งให้ห้ามเข้าใกล้ผู้ถูกกระทำให้ออกจากบ้านรวมถึงการให้ชดใช้เงินบรรเทาทุกข์ชั่วคราวในระหว่างดำเนินคดีได้ด้วยนะคะประการที่3นะคะกฎหมายนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์ในการที่จะมุ่งแก้ไขปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้นไม่ได้มุ่งที่จะให้เอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยกฎหมายฉบับนี้ค่ะเปิดช่องให้ศาลเนี่ยสามารถที่จะออกคำสั่งให้ตัวผู้กระทำผิดไปบำบัดนะคะไม่ว่าจะเป็นบำบัดทางจิตบำบัดยาเสพติดหรือบำบัดใดๆก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นต้นเหตุของการกระทำความผิดนี้ค่ะการที่กฎหมายให้ศาลเนี่ยมีอำนาจที่จะออกคำสั่งต่างๆได้เนี่ยเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหาจริงๆแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวไว้ค่ะนอกจากนี้ค่ะไม่ว่าจะมีการดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวในข้อหากระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่ก็ตามตัวผู้เสียหายเองหรือญาติหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาลเยาวชนและครอบครัวในท้องที่ที่คดีเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะดังนั้นนะคะหากตัวเราเองหรือคนในบ้านหรือคนรอบตัวของเรามีการถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัวเราอย่านิ่งเฉยนะคะกฎหมายช่วยเหลือเราและมีทางแก้ให้เราได้ค่ะหากว่าอยากปรึกษากับเรานะคะในทางกฎหมายก็โทรหาเราได้นะคะที่สายด่วน1157นะคะสายด่วนอัยการช่วยได้หรือว่าจะมาพบกับพวกเราตัวเป็นๆก็ได้นะคะที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศค่ะพวกเรารอให้คำปรึกษาอยู่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ทั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์คุณฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังครบธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณภัณฑ์ปรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าว

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าหลายหน่วยงานร่วมตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายอิหร่านเดินหน้าโจมตีฐานทัพสหรัฐในอิรักเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้พลเรือนอิหร่านเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายลอเรนซ์ป่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ที่โรงแรมมันดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครโดยทั้ง2ฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน
3: ์ Today we welcome the joint statement on the Thailand Singapore forward looking strategic partnership which will set the future directionof our relations and sends a strong message to our shared commitment. We also welcome the signing of the MOU on social development cooperation and agree to work on 4 additional agreements covering digital economy, transnational crime, food security and supply chain resilience.
2: ด้านนายลอเรนซ์วองกล่าวว่าการประชุม Leader Retreat ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
4: Defense cooperation is a key pillar of our relationship. We deeply appreciate Thailand hosting the SAF for training over many decadesAnd we will continue to strengthen our defense cooperation and deepen the professional ties between our armed forces. Our economic links are extensive and growing. Despite global economic uncertainties, bilateral trade continues to grow. Singapore has consistently been one of the top foreign investors in Thailand. We have every confidence in Thailand's economy, and our companies continue to see good opportunities to invest and grow here.For the long term.
2: สำหรับประเด็นภูมิภาคไทยและสิงคโปร์ยืนยันบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในเมียนมาโดยไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเหมาะสมควบคู่กับการสนับสนุนพัฒนาการเชิงบวกขณะที่กรณีไทยกัมพูชาไทยยังมุ่งแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมนำเสนอแนวคิด Nature Positive บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ควบคู่กับการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชน
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ปาฐกถาพิเศษทางรอดประเทศไทยฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืนโดยเน้นย้ำกรอบเป้าหมายยั่งยืนหรือ SDG ที่อาจต้องทบทวนด้วยการทำ backcasting หรือการมองย้อนกลับจากอนาคตที่ต้องการมายังปัจจุบันเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะวาระด้านภัยพิบัติที่ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในแต่ละปี รัฐบาลจึงเตรียมผลักดันแนวคิด Nature Positive ที่มุ่งเน้นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและกำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือกับภาคเอกชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชนเช่นโครงการเลิกเผาเป๋าตุงด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์แปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มมูลค่าแทนการเผาเพื่อให้เกิดความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง
6: เราต้องรักษาเรื่อง biodiversity เอาไว้นะครับผมจะใช้เรื่องนี้เป็น agenda ในงาน IMF Nature Positive ไม่ใช่แค่เรื่องกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นเรื่องทั้งคนเป็นเรื่องของทุกกระทรวงเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยเราไม่สามารถบอกให้คนทำเนเจอร์โพซิทีฟในขณะเดียวกันเขาไม่มีข้าวกินเรื่องนี้เองครับเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบและทำให้รอบด้านและต้องทำโดยเร็ว
5: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์กล่าวด้วยว่ารัฐบาลพร้อมร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติภาคเอกชนและชุมชนออกแบบนโยบายที่สร้างความยั่งยืนโดยเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การลงมือทำและเปลี่ยนความท้าทายของโลกให้เป็นโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชน
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความกังวลของประชาชนกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกันไฟสำรองของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Centerว่ากฎหมายปัจจุบันกำหนดเพดานการจัดเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจกำกับดูแลอย่างเข้มงวดหากประชาชนยังมีความกังวลต้องสร้างความมั่นใจให้ได้รวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของกลิ่นและมลภาวะอย่างใกล้ชิด
7: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จัดหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่ได้มีการจะไปช่วยใครเลย
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นทั้งนี้รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบสะอาดและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันยังไม่อนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center พระราม9หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด
8: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่ตามนโยบายของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเช่นพระราม9ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตหากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
9: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
8: และการอนุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังเปิดเผยถึงกรณี Data Center บริเวณถนนรามคำแหง28ซึ่งได้รับการอนุญาตจัดเก็บน้ำมันไว้ที่ 200,000 ลิตรหากพบการจัดเก็บเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตหรือผิดไปจากเงื่อนไขกรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่มีการยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันแนะทุกภาคส่วนจับกระแสการลงทุน Data Center ผลักดันการสร้างระบบนิเวศครบวงจรโดยไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชน
10: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าไทยจำเป็นต้องรักษาการอยู่ในเรดาร์การลงทุนของโลกอย่างเช่นการลงทุนใน Data Center โดยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึงประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อทุกๆกำลังไฟฟ้า100เมกะวัตต์ดังนั้นทุกภาคส่วนควรให้การสนับสนุนในการสร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการต่อยอดอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพรวมถึงต้องมีการเชื่อมโยงให้เกิดการกระจายประโยชน์ไปสู่ภาคการผลิตจริงและเศรษฐกิจระดับชุมชนทั้งในมิติของการสร้างรายได้การจ้างงานและการยกระดับทักษะของแรงงานไทยทั้งนี้นอกจากระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจหลักกกร.ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบน้ำที่ต้องเพียงพอและเชื่อถือได้โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ด้านนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเข้ามาของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่าง Data Center เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลและเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับการแข่งขันในระดับสากลที่ทุกกระบวนการต้องอาศัยประสิทธิภาพสูงสุดและขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการดำเนินธุรกิจไปแล้วหากประเทศไทยมีฐาน Data Center เป็นของตนเองจะก่อให้เกิดความมั่นคงทางข้อมูลในระดับที่สูงมากมั่นใจได้ว่าความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการมีฐานข้อมูลที่มั่นคงจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างแน่นอนกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
11: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยลักษณะ IP Verify เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกุมผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการพร้อมเดินหน้าบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าของสิทธิ์และนักลงทุนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแผนปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร
12: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3ทับ2569พร้อมระบุว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการสำรวจความประสงค์เข้าร่วมโครงการและพิจารณาร่างโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์โดยมุ่งปรับภาระหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรซึ่งจากผลสำรวจข้อมูลเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ในสหกรณ์ 1,164 แห่งพบเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการ 23,196 รายรวม 35,768 สัญญามูลหนี้กว่า 12,000 ล้านบาทสำหรับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหนี้ผิดนัดชำระหรือ NPL ตามหลักเกณฑ์3ปีขึ้นไปรับผิดชอบชำระเงินต้นครึ่งแรกร้อยละ50ขณะที่รัฐ จัดสรรงบประมาณชดเชยเงินต้นครึ่งหลังร้อยละ50พร้อมภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปีและระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน10ปีตามระดับมูลหนี้ทางนี้เกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพจัดทำบัญชีครัวเรือนและปฏิบัติตามแผนชำระหนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกดำเนินคดีหรือบังคับคดีโดยหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับคำฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยสรรหากสทช.ยืนยันรัฐบาลดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีผลกระทบต่อขั้นตอนที่ดำเนินการไปแล้ว
13: นายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ไว้พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนตามปกติของกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีสิทธิ์ยื่นฟ้องตามกฎหมายซึ่งเดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแต่เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับไว้พิจารณาก็เป็นหน้าที่ของศาลที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
14: ศาลเพียงแต่รับไว้พิจารณาเพราะว่าเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ให้รับไว้พิจารณาเพราะว่าในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการสรรหานะครับในกฎหมายกสทช.เองก็บอกแล้วว่าฟ้องศาลได้ก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นสิทธิตามปกติบังเอิญศาลชั้นต้นท่านสั่งไม่รับแต่ว่าศาลสูงท่านสั่งรับไว้พิจารณาก็ศาลชั้นต้นก็ไปรับไว้พิจารณาก็ดำเนินการต่อก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับที่เราดำเนินการไปเพราะว่ารัฐบาลก็ยังยืนยันตามกฎหมายที่เราทำนะครับว่าก็คำวินิจฉัยเราเห็นว่าคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาเป็นที่สุดนะครับซึ่งก็กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา203/5ประกอบมาตรา217นะครับแล้วก็พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้คือกฎหมายกสทช.ด้วยมาตรา15/1มันก็ทำตามปกตินะครับก็ยังไม่ได้มีผลอะไร
13: รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าคำสั่งรับคำฟ้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถอดถอนหรือแต่งตั้งเนื่องจากรัฐบาลได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ที่กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุดจึงไม่มีความจำเป็นต้องถอนเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วกลับมาสำหรับข้อห่วงใยเรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่นั้นขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆออกมาจึงขอให้รอคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากศาลปกครองก่อนและรัฐบาลพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นจัดสรรงบประมาณตรงเป้าหมายโปร่งใสและติดตามผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับ
15: นายสุธงกล้าการขายโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าหัวใจสำคัญของการพิจารณางบประมาณไม่ใช่เพียงหน่วยงานได้รับงบเท่าใดแต่ต้องใช้งบให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมต่อประชาชนสำหรับงบประมาณปี2570รัฐบาลกำหนดวงเงินงบประมาณกว่า 3.7 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 74,000 ล้านบาทโดยเป็นรายจ่ายประจำประมาณ 2.7 ล้านล้านบาทและรายจ่ายลงทุนประมาณ 790,000 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.4 ซึ่งคณะกรรมการเสนอให้รักษาวินัยการคลังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และจัดสรรงบประมาณให้แม่นยำและคุ้มค่าพร้อมเปลี่ยนการติดตามจากยอดการเบิกจ่ายไปสู่การประเมินผลลัพธ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะรับรวมถึงนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานควรพิจารณาความจำเป็นความคุ้มค่าและภาระทางการคลังเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนเกินความจำเป็นทั้งนี้คณะกรรมการจะเสนอรายงานและข้อสังเกตต่อวุฒิสภา ก่อนส่งต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันการใช้งบประมาณให้โปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
16: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
17: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
18: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ยิงขีปนาวุธและใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในเมืองเออร์บิลเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าสามารถสังหารกำลังพลสหรัฐได้หลายนายอย่างไรก็ตามหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของเคอร์ดิสถานอิรักระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถสกัดกั้นโดรนติดวัตถุระเบิดได้10ลำและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐส่งเครื่องบินรบและยิงขีปนาวุธโจมตีชายฝั่งทางตอนใต้และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้กำลังพลของ IRGC ในจังหวัดเคอร์มันชาทางตะวันตกของอิหร่านเสียชีวิต4นายรวมถึงมีพลเรือนชาวอิหร่านเสียชีวิต5รายและได้รับบาดเจ็บ50รายระหว่างการเข้าร่วมงานแต่งงานในเมืองซิริกซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,114 รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 รายขณะเดียวกันทางการจีนรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตอยู่ที่16รายและสูญหาย546รายขณะที่หน่วยกู้ภัยพิเศษของจีนอินเดียและเนปาลสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและใช้รถขุดเจาะซากปรักหักพังของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อช่วยเหลือคนงานเกือบ300คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ด้านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เกิดเศษซากปรักหักพังอย่างน้อย 2,200,000 ตันซึ่งรวมถึงเศษซากของอาคารสิ่งปลูกสร้างก้อนหินและตะกอนดินต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่ 3-4 กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 20:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06
20: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
21: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
22: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
21: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวแก้วสายบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤษแก้วพิบูลอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หือวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนานมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อน

0: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
1: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
2: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
5: wow.
4: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
6: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
7: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
8: คนไทยไม่เอาสินบน
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
9: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
10: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
9: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
10: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
13: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
14: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: แต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยใน

การใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและกับทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะที่จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569นะคะซึ่งฉบับนี้ออกมาเป็นฉบับที่2แล้วนะคะในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ค่ะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนข้าวใกล้ฝั่งตอนตายของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง4กันยายน2569ค่ะแล้วก็มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะคะโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตและก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวยังระมัดระวังค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ http://นะคะ www.tmd.go.th นะคะหรือว่าสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ประกาศฉบับต่อไปก็จะออกในเวลา 17:00 น.ออกเข้าไปต่อเช้าวันนี้ออก17ต่อเช้านะคะเวลา5นาฬิกาคุณผู้ฟังขออภัยด้วยนะคะตี5ว่ารุ่งนะคะประกาศฉบับต่อไปก็จะออกให้เราได้รับทราบกันว่าสภาพอากาศนะคะต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรกันแต่ว่านั่นแหละก็จะมีผลกระทบนะคะในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะที่เกี่ยวข้องกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยตรงเนี้ยค่ะอาจจะทำให้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะคะก็ขอให้พื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังกันด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะรอบมาพบกันไหมตอบโลกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฟิ้นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่ามาสเตอร์รัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐด้วยวันที่2กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:14 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 18:13 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ แล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี
2: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีและโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและนั่งรถรางเยี่ยมชมบริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโดยได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำเยี่ยมชมกิจกรรมแปลงปลูกป่าและเยี่ยมชมสันเขื่อนสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตัวโครงการมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งต้นน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดามาริชโยรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai รวมการแสดงงานหัตถศิลป์อาหารท้องถิ่นให้ประชาชนได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์แบบไทยนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสีสันไทย Colors of Thai Thai ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างโอกาสและรายได้พร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568ให้แก่ผู้นำชุมชนและผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรณ์จังหวัดจันทบุรีชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลื้อเมืองมางเมืองยวนจังหวัดพะเยาชุมชนบ้านสนำจังหวัดอุทัยธานีเป็นต้นโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งการแสดงศิลปะอาหารงานหัตถศิลป์และงานคราฟต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สนุกและสร้างคอนเทนต์ในแบบของตัวเองซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 21:30 น.ณ Exhibition ห.7 ถึง 8 Impact เมืองทองธานีกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
3: นายอันศิษฐ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดณห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโอท็อปผลิตและจัดส่งวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่ดอยคำโดยตรงพร้อมยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปและการรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรขณะเดียวกันได้เตรียมใช้เครือข่ายขององค์การตลาดรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นช่องทางกระจายและจัดจำหน่ายสินค้าดอยคำและสินค้าเกษตรแปรรูปทั่วประเทศร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารเช่นโปรตีนบาร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆการบูรณาการในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาพืชผลการเกษตรอย่างตรงจุดและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสคบเร่งช่วยเหลือไกล่เกลี่ยกรณีผู้บริโภคถูกชักชวนซื้อครีมแพงจนได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีมีผู้บริโภคถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ชักชวนเข้าร้านโดยอ้างว่าจะแจกครีมฟรีก่อนเสนอขายสินค้าและรูดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 85,800 บาทจนบุตรสาวได้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าทันทีที่ทราบเรื่องได้สั่งการให้สคบ.เขต 7ร่วมกับสคบ.จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ทันทีซึ่งพบว่าร้านค้ามีฉลากและจดแจ้งเครื่องสำอางถูกต้องแต่สคบได้เป็นตัวกลางช่วยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วโดยทางร้านตกลงคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทพร้อมถอนแจ้งความหมิ่นประมาทบุตรสาวผู้โพสต์ส่วนฝ่ายผู้บริโภคตกลงคืนสินค้าถอนแจ้งความและลบโพสต์ดังกล่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจังและสคบพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมทั้งนี้หากประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอุณหภูมิโลกจะสูงเกินกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งจะทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มแรงกดดันต่อระบบนิเวศธารน้ำแข็งและเมืองชายฝั่งที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลUNEP ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการลดอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและจะต้องอาศัยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างฉับพลันควบคู่ไปกับมาตรการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศอย่างไรก็ตามหากทุกประเทศเลือกที่จะดำเนินการตามคำมั่นสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศที่มีในปัจจุบันสถานการณ์ที่ดีที่สุดคือการที่อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1.8 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมสำนักข่าว AFP รายงานว่านายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงด้านน้ำมันหลังสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาเห็นชอบในการทำข้อตกลงดังกล่าวโดยข้อตกลงนี้จะเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐมีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งน้ำมัน17แห่งและบริหารจัดการน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาราว 65,000 ล้านบาร์เรลหรือประมาณร้อยละ20ของน้ำมันสำรองทั้งหมดของเวเนซุเอลารวมถึงเข้าถือหุ้นร้อยละ35ในบริษัทน้ำมันเอกชนรายใหญ่อันดับ2ของเวเนซุเอลา
7: นายไร้ระบุว่ารายละเอียดเพิ่มเติมของข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดเผยในวันนี้และคาดว่าจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลามากกว่า2เท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าขณะเดียวกันเชฟรอนบริษัทพลังงานข้ามชาติของสหรัฐจะประกาศแผนขยายการลงทุนครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาในวันนี้นายเอมิลดาดักรองผู้ว่าการจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่านักเรียน516คนในเขตซิโดอาโจจังหวัดชวาตะวันออกถูกนำส่งโรงพยาบาลเมื่อวานนี้หลังมีอาการป่วยจากอาหารเป็นพิษซึ่งต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันที่รัฐบาลจัดให้โดยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าวกำลังตรวจสอบว่าอาหารที่นักเรียนรับประทานเป็นสาเหตุของอาการป่วยหรือไม่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของประธานาธิบดีปราโวโวสุเบียนโตของอินโดนีเซียเพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการต่ำในเด็กด้วยการจัดอาหารให้เด็กหลายสิบล้านคนทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามโครงการนี้เผชิญข้อวิพากษ์วิจารณ์หลายด้านทั้งมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตและการใช้งบประมาณจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกเอาชนะถงชิวถงมือ43ของโลกจากไชนีสไทเป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านาบันโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรียต่อไปด้านชายเดี่ยวพนิจพลธีระรัศกุลมือ16ของโลกแพ้ให้กับคริสโตโปป๊อฟมือ2ของโลกจากฝรั่งเศส1-2เกม21-9 21-23 และ16-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนจัดกิจกรรมให้แฟนบอลชาวไทยร่วมสัมผัสถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษของจริงถึงประเทศไทยเป็นประเทศแรกของฤดูกาลติดตามได้จากรายงาน
9: บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ JAZZ ผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและ Emirates FA Cup อย่างเป็นทางการและ Monomax จัดกิจกรรม JAZZ Fan Connect Premier League Trophy Experienceเปิดประสบการณ์ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 ที่อาคาร Jasmine International ถนนแจ้งวัฒนะโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยแฟนบอลชาวไทยที่เดินทางมาร่วมชมถ้วยพรีเมียร์ลีกอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากตั้งแต่ช่วงบ่ายวรานนท์อัศวเวศแฟนบอลทีมอาเซนอลชาวไทยเปิดเผยว่าต้องการชมถ้วยพรีเมียร์ลีกของจริงเพราะแม้ว่าจะเคยเดินทางไปรับชมการแข่งขันที่อังกฤษแต่ก็ยังไม่เคยได้สัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดถ้วยรางวัลจริงเช่นนี้มาก่อน
10: แชมป์ล่าสุดนะครับก็ผมคิดว่าโอกาสที่จะได้ไปจับถ้วยที่อังกฤษสำหรับผมอาจจะยากหน่อยก็เลยจังหวะดีก็เลยแวะมาครับผมเคยไปดูที่อังกฤษมาก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปดูถ้วยจริงๆก็อันนี้เป็นโอกาสดีผมคิดว่าไม่ใช่แค่แฟนอาร์เซนอลแต่ว่าแฟนทีมอื่นๆด้วยเหมือนกันก็คือว่าผมคิดว่าเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคนได้มาร่วมกิจกรรมนะครับ
9: ทางนี้สำหรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษและเป็นถ้วยที่ทั้ง20สโมสรต่างมุ่งหวังและคว้ามาครองโดยถ้วยมีขนาดความสูง104เซนติเมตรกว้าง61เซนติเมตรและหนัก 25.4 กิโลกรัมซึ่งทำจากเงินสเตอร์ลิงพร้อมยอดมงกุฎชุบทอง24กะรัตขณะที่ฐานทำจากหินมาลาไคต์ซึ่งสีเขียวของหินสื่อถึงสนามฟุตบอลและเป็นส่วนที่จะใช้สลักชื่อทีมแชมป์ในแต่ละฤดูกาลภาณิชย์คาดนาครายงาน
8: เมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกกำลังพัฒนาฟุตบอลไทยตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงาน
11: นายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิตล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG Container Glass จำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนาฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4นอกจากนี้ BGC ยังเป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยในการใช้สนามเก็บตัวฝึกซ้อมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างต่อเนื่องพิจิตร กัจจนกุลรายงาน
8: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำโดยยศกรบูรพาชนะพัฒน์บัวพันธ์ชวันวิทย์แซ่เล้าสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มวันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถาน20กันยายนพบฮ่องกงทั้ง2นัดแข่งขันเวลา14นาฬิกาและนัดสุดท้ายพบญี่ปุ่นเจ้าภาพเวลา17นาฬิกา30นาทีสโมสรโปลิสเทโร FC จัดงานโปลิสเทโรซีซั่นโอเพนนิ่ง 2026-2027 ณ NT Auditorium บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเพื่อเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการก่อนลุยศึกฟุตบอลไทยลีก2ในฤดูกาล 2026-2027 โดยภายในงานมีการเปิดตัวชุดแข่งขันประจำฤดูกาล 2026-2027 ซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสโมสรสำหรับทัพมังกรโล่เงินในฤดูกาลนี้ตั้งเป้าสร้างผลงานดีที่สุดในทุกการแข่งขันพร้อมส่งต่อความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นให้กับแฟนบอลตลอดทั้งฤดูกาลปุริพัฒน์สอนการรายงาน
12: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
13: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
14: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
15: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
14: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและพฤตแก้วพิบูลอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลาประมาณ 21:00 น.ค่ะเรายังคงได้นำผลงานที่ทรงคุณค่ามาฝากกันกับคุณผู้ฟังโดยเป็นผลงานในวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมสังคมไทยให้มีเสรีภาพทางการเมืองและเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูและคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะได้นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ลูกอย่าทำหน้างอแบบนั้นสิก็มีแต่พ่อและแม่แล้วก็พี่หนึ่งที่อร่อยหนูไม่เห็นอร่อยด้วยเลยฉันบ่นพึมพำถ้าหากพูดถึงครอบครัวฉันแล้วสิ่งที่ฉันเล่าไปนั้นก็คงไม่ได้ต่างไปจากครอบครัวปกติโดยทั่วไปครอบครัวของเราอาศัยอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือบ้านของฉันมีพ่อและแม่ที่เปิดร้านขายเครื่องมือการเกษตรส่วนพี่ชายและฉันมีอายุต่างกัน2ปีซึ่งตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนประถมเดียวกันฉันชื่อ2อยู่ชั้นป.3ส่วนพี่1พี่ชายของฉันอยู่ชั้นป.5ทว่าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของครอบครัวเรามากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นกฎวันนี้กินอะไรดีที่พ่อเป็นคนตั้งขึ้นเพราะว่าทั้งพ่อและแม่ต่างง่วนอยู่กับการดูแลร้านแล้วก็ไม่มีเวลาทำอาหารในแต่ละวันจะอาศัยก็แต่การโหวตเพื่อเป็นมติของครอบครัวว่าแต่ละวันจะซื้ออะไรเข้ามากินหรือว่าจะออกไปกินอะไรที่ฟังดูแล้วก็เหมือนเป็นความคิดที่ไม่เลวแต่สำหรับฉันนั้นฉันบอกได้เลยว่ากฎนี้คือหายนะของโลกเพราะว่าตั้งแต่ฉันเกิดมาจนถึงวันที่ฉันอายุ9ขวบฉันยังไม่เคยโหวตแล้วชนะเลยสักครั้งแม้แต่สิ่งที่อยากกินในวันเกิดของตัวเองจนในวันนั้นที่ฉันโพล่งตะโกนออกไปแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องขำขันในครอบครัวเสียมากกว่าทำไมไม่เคยมีใครคิดว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่เสียบ้างนะ

ำหนดเมนูอาหารถึงปัญหาการกินที่บ้านจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ยังที่ไม่ติดกับการไปโรงเรียนเพราะว่ามันยิ่งกว่าหายนะของจักรวาลนอกจากจะโหวตเรื่องอาหารไม่ได้แล้วยังต้องมากินอาหารที่จำกัดอยู่ในเมนูที่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าอีกต่างหากทำไมโลกจึงโหดร้ายกับฉันนักถ้าหากมีคนถามฉันว่าอยู่เพื่อกินหรือว่ากินเพื่ออยู่ฉันคงตอบโต้ได้อย่างไม่ต้องคิดให้ปวดหัวเลยว่าอยู่เพื่อกินเพราะโลกนี้จะน่าอยู่ได้ยังไงกันถ้าหากไม่มีของอร่อยเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวันพอถึงเวลา12นาฬิกาเด็กๆวันนี้เรามีผัดฟักทองกับแกงจืดหมูอย่าลืมล้างมือก่อนทานอาหารด้วยนะจ๊ะหึอะไรนะฟักทองอีกแล้วเหรอฉันพร่องออกมาทำกลางกลุ่มของเพื่อนนั่นสิฟักทองไม่เห็นชอบกินแต่ก็มีทุกสัปดาห์เลยเพื่อนของฉันก็ว่าอย่างนั้นและฉันก็เห็นด้วยเป็นอย่างที่สุดถ้าอย่างนั้นไหนมีใครชอบกินฟักทองบ้างยกมือขึ้นฉันยืนตะโกนเปล่าๆหน้าห้องถามหาคนที่ชอบกินฟักทองแต่ไม่ยากจะมีเพื่อนคนไหนยกมือแล้วถ้าอย่างนั้นใครไม่ชอบกินฟักทองบ้างยกมือขึ้นคราวนี้เพื่อนเกือบทั้งห้องยกมือบางคนถึงกับยกสองมือแสดงถึงความไม่ชอบอย่างถึงที่สุดถึงไม่ชอบก็ต้องทานนะเด็กๆเพราะว่าประธานนักเรียนที่พวกหนูเลือกกันเป็นคนกำหนดเมนูนี้ไว้ครูก็เห็นว่ามีประโยชน์ใครไม่ชอบก็ทานแกงจืดหมูไปนะคะและในอาหารมื้อนั้นก็เป็นเหมือนเช่นเคยทุกคนต่างแย่งกันตักหมูในแกงจืดส่วนฟักทองถูกตั้งไว้ยังไม่มีใครสนใจแต่ว่าอย่างไรนะประธานนักเรียนเป็นคนกำหนดเมนูฟักทองนี้อย่างนั้นเหรอ

ักทองปริศนาพี่หนึ่งประธานนักเรียนมีสิทธิ์กำหนดอาหารแต่ละวันของเราด้วยเหรอเส้นถามพี่ชายระหว่างทางกลับบ้านถึงอำนาจอันหอมหวานถ้าหากว่าได้เป็นประธานนักเรียนใช่เห็นว่าคนที่ได้เป็นน่ะจะมีสิทธิ์กำหนดอาหารได้สัปดาห์ละ2วันตาของฉันลูกวาวเมื่อรู้ว่าใครที่ได้เป็นประธานนักเรียนจะเป็นผู้กำหนดรายการอาหารได้แต่สอไม่ได้เลือกเขาเป็นประธานนักเรียนสักหน่อยทำไมต้องกินอาหารที่เขากำหนดขึ้นมาด้วยล่ะฉันบ่นถึงความอายุติธรรมของผลที่ฉันต้องแบกรับทั้งที่ฉันไม่ได้เป็นคนเลือกก็เหมือนบ้านเราไงลูกที่ตามหลักประชาธิปไตย1เสียง1โหวตว่าผลโหวตออกมาแล้วเราก็ต้องเคารพเสียงคนส่วนใหญ่พ่อที่กำลังขับรถพูดแทรกขึ้นมาแล้วเสียงคนส่วนน้อยจะต้องแพ้เสมอหรือคะฉันถามพ่อด้วยความสงสัยสองอยากกินพิซซ่าแต่ต้องมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวไก่ไปโรงเรียนก็ต้องกินฟักทองทำไมถึงไม่มีใครสอบถามสองบ้างว่าสองอยากกินอะไรอะลูกเจ้าแต่ใจไม่ได้นะแม่พูดพลางทำเสียงดุๆใส่ฉันแน่นอนว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ด้วยง่ายทำไมฉันจะต้องมากินอาหารที่ฉันไม่ได้เลือกด้วยวันรุ่งขึ้นฉันไม่รอช้าที่จะโปสเตอร์ที่ฉันวาดทั้งคืนถึง10แผ่นไปแปะรอบๆโรงเรียนเพื่อให้คนที่เห็นด้วยกับฉันมาลงชื่อสนับสนุนไม่เอาเมนูฟักทองอย่างน้อยถ้ามีคนสักครึ่งโรงเรียนไม่เอาเมนูนี้เขาก็น่าจะเลิกทำเมนูนี้เพื่อให้คนยังเลือกเขาเป็นประธานนักเรียนอยู่ในครั้งต่อไปเป้าหมายของฉันคือให้คนมาลงชื่อ251คนจากทั้งโรงเรียนที่มี500คนแต่ก็เป็นวันที่ฉันต้องนั่งรอเกอร์เพราะว่านอกจากเพื่อนๆในห้องของฉันแล้วก็ไม่มีใครมาลงชื่อเพิ่มเลยยิ่งพอฉันได้เดินไปรอบๆโรงเรียนแล้วจึงได้เข้าใจโปสเตอร์ทั้งหมดของฉันถูกดึงออกไปไม่เหลือแม้แต่ใบเดียวนี่ความหวังของฉันจะไม่เหลือเลยอย่างนั้นหรอฉันจะต้องทนกินสารพัดเมนูฟักทองต่อไปจริงๆอย่างนั้นหรอพระอาทิตย์เริ่มจะเหนื่อยอ่อนแรงผ่านทำให้แสงแดดเริ่มอ่อนลงในช่วงเย็นเหมือนกับฉันที่เดินอย่างแสนผิดหวังกลับไปยังลานจอดรถเพื่อรอพ่อกับแม่มารับแต่แล้วสายตาของฉันก็ต้องไปสะดุดกับที่ดินแปลงหนึ่งที่อยู่ติดกับโรงเรียนซึ่งมีฟักทองปลูกอยู่เต็มไปหมดทำไมฉันไม่เคยเห็นที่ตรงนี้มาก่อนนะหรือนี่จะเป็นฟักทองที่เรากินกันอยู่ทุกวันฉันได้แต่เอะใจเรื่องนี้ต้องมีสิ่งไม่ชอบมาพากลแน่ๆ

วันนี้เป็นวันเสาร์แต่ฉันกลับต้องมานั่งแงกติดอยู่ที่งานที่ผู้ใหญ่เรียกกันว่างานประชุมประชาคมตำบลงานที่มีแต่ผู้ใหญ่มานั่งประชุมกันพ่อบอกว่างานนี้เป็นงานที่สำคัญที่จะกำหนดหน้าตาของท้องถิ่นที่เราอยากให้เป็นซึ่งสำหรับฉันแล้วนั้นฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเพียงแต่ขอให้มีร้านพิซซ่าเยอะๆก็เพียงพอแล้วในการประชุมนั้นฉันกับพี่ชายฟังที่เขาประชุมกันบ้างบางคราวก็เล่นกันจนพ่อกับแม่ต้องหันมาดูถึงฉันจะไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาที่พวกเขาพูดกันแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วพวกผู้ใหญ่หลายคนมีท่าทีจริงจังกับงานนี้จนคิ้วพันเข้าหากันแต่บางคนก็คงรู้สึกเหมือนฉันที่ได้แต่นั่งรอให้เวลาผ่านไปเท่านั้นผมไม่เห็นด้วยนะกับการที่เอาน้ำไปลงให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวแล้วที่นาของผมล่ะจะไปหาน้ำมาจากไหนเอ๊ะอะไรฟักทองฟักทองอ่ะฉันฟังได้ไม่ถนัดเราไม่ได้บอกว่าจะเอาน้ำที่มีให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวเพียงแต่ว่าจะขอแบ่งมาสักส่วนนึงเท่านั้นเองฟักทองก็ไม่ได้ใช้น้ำอะไรมากมายไม่ใช่หรอตัวแทนสภาอบต.เริ่มอธิบายและฉันก็เริ่มเงี่ยหูฟังได้ชัดเจนมากขึ้นจริงอยู่ว่าฟักทองไม่ใช่พืชที่ใช้น้ำมากแต่ก็ต้องให้น้ำเช้าเย็นแต่ว่ามันก็จะกระทบต่อการใช้น้ำทั้งตำบลนะสิคุณลุงคนเดิมสวนกลับตัวแทนสภาอบต.อะไรนะฟักทองอีกแล้วเหรอทำไมช่วงนี้มีแต่ฟักทองนี่มันอะไรกันเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องตามแผนพัฒนาของตัวแทนนายกอบต.ที่ทุกท่านได้เลือกมาท่านนายกมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลจะให้ตำบลของเราหันมาปลูกฟักทองเพื่อรายได้ที่ดีกว่าการปลูกข้าวแล้วทางอบต.ก็พร้อมสนับสนุนการอบรมให้ชาวบ้านทุกคนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีตัวแทนสภาอบต.ตอบอีกครั้งเรามีความรู้เรื่องการปลูกข้าวแล้วก็ได้ผลดีอยู่แล้วฟักทองเราก็ปลูกหลังจากทำนาเป็นช่วงๆทำไมเราจะต้องหันไปปลูกฟักทองอย่างเดียวพันเดียวด้วยล่ะคุณลุงพูดถึงการปลูกข้าวและฟักทองแต่ที่ประชุมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีท่าทีขัดขืนอะไรกับแผนการปลูกฟักทองดังกล่าวเอาเป็นว่าเราจะเก็บข้อโต้แย้งในการปลูกฟักทองเอาไว้ก่อนนะแล้วจะหาทางออกเพื่อมาคุยกับทุกคนอีกครั้งในการประชุมประชาคมตำบลครั้งถัดไปหลังจากจบงานแล้วแต่ความรู้สึกของฉันเหมือนยังถูกผูกติดกับฟักทองนี่มันอะไรกันตั้งแต่ที่โรงเรียนจนถึงระดับตำบลของฉันก็มีแต่ฟักทองหันไปทางไหนก็มีแต่เรื่องฟักทองเหมือนชีวิตของฉันกำลังตกอยู่ในดงฟักทองมากขึ้นทุกวัน

ฝันร้ายในชีวิตจริงฉันเกลียดฟักทองฉันตกใจจนเผลอตะโกนออกมาตอนใกล้เวลารุ่งสางเมื่อลืมตาจึงพบว่านั่นเป็นเพียงแค่ฝันไปในฝันนั้นจึงน่ากลัวสินี่กระไรฉันล้มลงไปในไร่ฟักทองเถาวัลย์ที่เป็นดั่งมือไม้ของมันเริ่มคืบคลานเข้ามาพันขาพันแขนแล้วก็กำลังจะดูดตัวฉันลงไปแต่ยังคงเป็นโชคดีของฉันเพราะนั่นเป็นเพียงแค่ฝันร้ายใกล้รุ่งสว่างบอกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์อีกคราฉันไม่สามารถข่มตานอนหลับต่อไปได้จึงได้อาบน้ำประแป้งแต่งตัวไปเรียนเร็วกว่าผู้ใดในบ้านเลยเชียวพร้อมกับทำใจไว้ในระดับหนึ่งว่าในสัปดาห์นี้ต้องเจอกับเมนูฟักทองไปอีก2ครั้งตามระเบียบวันจันทร์มีฟักทองนึ่งวันอังคารมีซุปฟักทองแต่ฉะไหนวันพุธก็ยังมีฟักทองผัดไข่วันพฤหัสบดีมีฟักทองเชื่อมแถมวันศุกร์ก็ยังตามมาด้วยแกงฟักทองไม่ใช่แค่อาทิตย์เท่านั้นแต่อาทิตย์ถัดมาทุกๆเมนูของโรงเรียนแทบจะกลายเป็นฟักทองและก็เหมือนฟักทองจะกลายเป็นเมนูปกติประจำวันในโรงเรียนไปซะแล้วพึ่งฉันเบื่อฟักทองมากฉันบ่นกับเพื่อน2ฟังฉันนะถึง2จะเบื่อก็เบื่อแค่ฟักทองในโรงเรียนส่วนฉันนะกลับบ้านนะยังต้องมีเมนูฟักทองที่บ้านอีกทำไมเป็นอย่างนั้นนะพึ่งฉันถามด้วยความสงสัยพลางคิดว่าถ้าหากตัวเองต้องกินฟักทองทุกวันคงหัวเสียเป็นแน่ก็พ่อของฉันนะสิหันมาปลูกฟักทองแทนปลูกข้าวบอกว่ามีบริษัทใหญ่เอาเมล็ดมาขายพร้อมกับมีเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมแล้วยังให้ไปอบรมกับสวนอบต.ถ้าปลูกเสร็จก็จะมารับซื้อแต่ว่าตอนนี้ปลูกไปแล้วก็ไม่เห็นมีใครมารับซื้อเลยก็เลยต้องเอามากินเองไม่เช่นนั้นก็เน่าเสียหมดฉันยังไม่เข้าใจที่พึ่งพูดมาทั้งหมดเหมือนที่พึ่งยังมีท่าทีไม่เข้าใจพ่อของเธอแต่ฉันก็พอจะรู้ว่าต่อไปคงมีฟักทองล้นเอ่อไปทั้งตำบลของเราเป็นแน่ๆ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูค่ะเรื่องราวยังไม่จบนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้มาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องขบวนการฟักทองตอนจบได้วันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกระทรวงศึกษาธิการแถลงความคืบหน้าเหตุนักเรียนนำอาวุธปืนเข้าโรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรยืนยันไม่มีผู้บาดเจ็บควบคุมสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
7: นายสติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานว่าเกิดเหตุนักเรียนชายนำอาวุธปืนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรและยิงขึ้นฟ้าหลายนัดขณะนี้โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยไม่มีนักเรียนครูบุคลากรหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการอย่างรอบคอบและเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญ5ประเด็นหลักได้แก่การรักษาความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรเป็นอันดับแรกการประสานตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงและที่มาของอาวุธปืนตามกฎหมาย การดูแลนักเรียนผู้ก่อเหตุภายใต้กระบวนการคุ้มครองเด็กควบคู่การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญการดูแลสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์และมาตรการของโรงเรียนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงพลังงานนำกำลังเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ตรวจพบมีการแอบจัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองสูงถึง 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้วจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบพร้อมติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาน
8: ายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่การปฏิบัติในการยกระดับการขับเคลื่อนระดับชาติเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบหรือ Thailand Zero Dropout ตั้งแต่การสำรวจนักเรียนที่ตกหล่นครอบครัวที่ฐานะยากจนและนักเรียนที่ต้องหยุดเรียนกลางคันเพื่อติดตามให้กลับมาเรียนพร้อมช่วยแก้ปัญหาให้ตรงกับบริบทของแต่ละครอบครัวด้วยรวมถึงการสร้างพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดเพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของจังหวัดอย่างยั่งยืนอ่อนปวีวงวชิราสวัสดิ์ทอสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราช

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ You are listening to the National Postcarding Service of Thailand Phuket
5: under the Government the Public Relations Department
4: on FM 96.5 MHz
5: Right now you're with me Babe tonight bringing you new information entertainment from local updates and useful knowledge Stay tuned at We Export Lifestyle, Traditionals, and Inspiring Insight that continue people, place, and story together
4: right here on Web Tonight.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขข้อมูลชุดไทยในหนังสือเรียนอาเซียนศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขข้อมูลชุดไทยในหนังสืออาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1พร้อมร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้องนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยกรณีพบเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ระบุการแต่งกายของไทยเป็นการแต่งกายของประเทศกัมพูชาว่ากระทรวงวัฒนธรรมพร้อมให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการแก้ไขส่วนเนื้อหาในหลักสูตรที่มีความผิดเพี้ยนไปจะต้องตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งโดยจะมีการหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าส่วนต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรหรือไม่เห็นว่าต้องให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนข้อมูลด้านองค์ความรู้พร้อมกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องชุดไทยประจำชาติส่งต่อไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักต่อเนื่องมียอดใช้จ่ายกว่า 2,413 ล้านบาทพร้อมชวนประชาชนใช้จ่ายในเดือนสุดท้าย
8: นายวรสิทธิ์จาตุรัตน์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างต่อเนื่องจากข้อมูลล่าสุดสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดได้กว่า 2,413 ล้านบาทคิดเป็นอันดับที่13ของประเทศและอันดับ3ในภาคใต้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 22,643 ร้านโดยเม็ดเงินที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่กระจายอยู่ในร้านอาหารและเครื่องดื่มรองลงมาคือร้านธงฟ้าและร้านค้าทั่วไปสะท้อนให้เห็นถึงการจับจ่ายใช้สอยที่ยังคงกระจายตัวสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้คลังจังหวัดได้เดินหน้าส่งเสริมการใช้จ่ายในเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนหมดเขตวันที่30กันยายนนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: ผู้นำเกาหลีใต้เรียกร้องให้มีการสร้างเงื่อนไขที่จะให้สหรัฐและเกาหลีเหนือกลับมาเปิดการเจรจากันอีกครั้งทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดีอีเจมยองแห่งเกาหลีใต้ กล่าวในที่ประชุมที่ปรึกษาต่างประเทศด้านสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีโดยระบุว่าควรมีการสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการกลับมาเปิดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนืออีกครั้งและระบบการหยุดยิงบนคาบสมุทรเกาหลีควรเปลี่ยนเป็นระบบสันติภาพที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความร่วมมือและความเจริญรุ่งเรืองพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงความจริงอันน่าเศร้าที่เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ใช้กำลังของตนเองเพื่อการเผชิญหน้ากันเท่านั้นทั้งนี้สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ประเมินว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีการยืนยันเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่างสองประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการกลับมาเจรจากันอีกครั้งน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เป็นลำดับที่22ค่ะและปีนั้นคือปี2500นะคะขณะนั้นประทับแปรพระราชฐานที่วังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะโดยตั้งพระทัยที่ใช้เป็นเพลงประจำวงอส.วันศุกร์และเพลงนี้ยังไม่มีชื่อนะคะต่อมานายวิชัยโกกิลกนิษฐ์ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ก็ประพันธ์คำร้องภาษาไทยชื่อไกลกังวลค่ะต่อมาในปี2506สมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ได้ขอพระบรมราชานุญาตประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษถวายในชื่อเวนในปี2506นะคะและหลังจากนั้นมาถึงปี2516บ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระราชทานทำนองนี้ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คำร้องอีกบทหนึ่งค่ะให้ชื่อเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยคืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ในชื่อเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยคุณเลิศผสมทรัพย์และคุณศรีสุดารัชตะวันขับร้อง

0: พลงพระราชนิพนธ์เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยโดยคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องร่วมกันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26ค่ะเกิดขึ้นในปี2500นะคะท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์คำร้องในปี2516ชั่วโมงแรกของเพื่อนฝันวันนี้ดิฉันจะขอนำนักร้องหญิงที่อยู่ในวงของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ที่ได้สัมภาษณ์บันทึกเสียงเอาไว้นานแล้วสมัยที่ท่านทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่หลายท่านนะคะมาฟังแล้วก็ฟังเพลงของท่านด้วยเริ่มด้วยคุณสุภาพรัศมีทัศน์ค่ะ
1: สมัยนั้นก็กำลังหมอมาใช่ไหมฮะครูแก้วนี่ก็คงจะนึกขึ้นได้คือก่อนที่จะแต่งเพลงเท่าที่ทราบเนี่ยนะคะจะต้องได้ชื่อเพลงกันก่อนแล้วถึงจะหาเนื้อเพลงว่าเป็นในแนวไหนนะฮะนี่ก็พอเดือนหงายทีไรพวกเราจะกลัวกันทุกคนแล้วเดือนหงายแล้วคือหมายความว่าลูกระเบิดจะมาแน่ๆแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นครูแก้วก็ลำพึงไปมองไปมองมาเฮ้ยเลื่อนงานอีกแล้วเราก็กำลังจะไปที่สถานีวิทยุที่สารแดงกันพอดีก็บอกว่าเลื่อนงานแล้วใจไม่ดีแล้วเดี๋ยวหวอมาครูแก้วก็บอกว่าเอองั้นเราเอาเพลงฉันไม่ชอบเลื่อนงานดีไหมแล้วก็เฮกันไปเลยเสร็จแล้วครูแก้วใช้เวลาไม่นานเลยนะคะแต่งที่สารแดงนั่นนะคะแต่งแล้วก็รู้สึกจะใช้ไม่ถึงชั่วโมงมั้งหรืออะไรเนี่ยก็จำไม่ได้เพราะเราก็
2: แต่งเนื้อออกมาก่อน
1: แต่งเนื้อก่อนค่ะแล้วสมัยนั้นนะคะเพลงที่เป็นเพลงใหม่ๆจริงๆนะคะแล้วที่เราจะได้ร้องกันเนี่ยเดี๋ยวมากจะต่อกันเดี๋ยวนั้นแล้วก็ปรับเดี๋ยวก็ร้องกันออกอากาศเลย

0: นั่นก็คือเพลงฉันไม่ชอบเดินหงายและหยาดน้ำค้างผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคุณสุภาพรัศมีทัศน์เป็นผู้ขับร้องนะคะคราวนี้จะเป็นคุณชวีโชควิทย์บ้างค่ะดิฉันสัมภาษณ์คุณชวีไว้เมื่อปี2528
1: เพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงที่เรียกว่าแม้สำคัญที่สุดเลยค่ะแล้วเป็นเพลงที่ร้องคู่กับสุนทรภรณ์ก็สมัยนั้นนะคะถนนราชดำเนินเหล่านี้ค่ะไม่มีถนนไหนที่งามหรูเหมือนถนนนี้เลยนะคะตึกรามที่สร้างขึ้นมาก็แบบสมัยใหม่โมเดิร์นมากนะคะโมเดิร์นปนคลาสสิกเนี่ยค่ะเป็นตอนนั้นเขากำลังนิยมกันมากแล้วถนนราชดำเนินนี่ก็สองข้างนี่เต็มไปด้วยตึกรามที่สวยมากเชียวแล้วก็มองทัศนียภาพดูจากถนนราชดำเนินมาถึงสนามหลวงสมัยนั้นไม่มีตลาดนัดนะฮะแล้วก็ถึงวัดพระแก้วถึงยอดมนดกเนี่ยนะฮะมันจะสวยงามมากเหลือเกินคุณแก้วก็เกิดจินตนาการว่าแหมถนนเนี้ยสวยอย่างไม่มีใครเทียบถ้าได้มีหนุ่มสาวสักคู่ไปเดินเกี่ยวก้อยกันแล้วจะเป็นยังไงเมื่อชมวิวของถนนนี้นะฮะและภาพสองข้างทางเนี่ยจะเป็นยังไงก็ได้ลอยกลองขึ้นมาเป็นเพลงกรุงเทพราตรีนะฮะคือหมายความว่าดูได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ย

0: เมื่อฝนโปรยและรวงทิพย์เป็นเพลงที่คุณชาวลีขับร้องคู่กับสุนทรภรณ์และทั้งหมดนั้นเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะรวมทั้งเรื่องราวที่คุณชาวลีเล่าให้ฟังจบไปแล้วนะคะสำหรับคุณสุปณีพุกสมบุญเช่นเดียวกัน
1: ชื่อเล่นว่าเจี๊ยบนี่ก็คือนาเวสุนทรจมรนักแต่งเพลงในวงเล่นเป่าทรัมเป็ตด้วยก็เป็นคนตั้งชื่อให้เพราะตอนเราอายุ17เนี่ยเราช่างพูดแกก็เลยตั้งชื่อว่าเอ้ยนี่มันลูกไก่อ้อนแม่นี่ก็ตั้งชื่อเป็นว่าลูกเจี๊ยบอย่างเงี้ยก็เลยเรียกลูกเจี๊ยบกันแต่แรกเรียกลูกเจี๊ยบแล้วถลังก็ตัดลูกเจี๊ยบไปเป็นเจี๊ยบเลยก็เลยเจี๊ยบตลอดนักร้องที่เป็นร้องเพลงสนุกเนี่ยออกไปยืนร้องแล้วยืนร้องเฉยๆพอร้องเสร็จแล้วเดินเข้าเวทีไปไม่มีทีว่าต้องทำท่าทำทางด้วยเนื้อเป็นยังไงเราจะต้องออกแสดงท่าทางยังไงเราต้องออกไปหมดเลยทุกเพลงที่เราร้องที่เป็นเพลงสนุก

0: ไปแล้วค่ะเพลงที่คุณสุปณีภูกสมบุญขับร้องก็คือปรึกษารักขับร้องกับคุณชาวลีช่วงวิทย์ครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งเซงลีฮอคุณสุปณีกับคุณวินัยขับร้องค่ะและที่เพิ่งจบก็คือรักแม่เอ้ยคุณสุปณีขับร้องคนเดียว2เพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณจันทนาโอบยวาท
1: ตอนนั้นพี่เข้าไปที่พี่เจี๊ยบออกแล้วพี่เจี๊ยบคลอดลูกแล้วก็ออกแล้วก็เหลือพี่มันธนาพี่แล้วก็เป็นสีพี่ชวลีก็ไม่มีแล้วแค่นั้นเองผู้หญิงนะคะเพราะพี่รุจีก็ออกหมดแล้วพี่สุภาพและสุนิทัศน์ก็ไม่มีแล้วผู้ชายก็จะมีวินัยตอนนั้นยังมีคุณมนัสแล้วก็มีพี่เลิศคนที่จะต่อเพลงให้คือคุณณสิริยงยุทธพอเพลงออกมาทีไรนั่นดิก็แป้งเป็นโนไปเลยไม่เคยที่จะว่าวิ่งลำคาญไม่ใครจะร้องได้สักทีแล้วเลยไม่เคยเลยค่ะก็ยังชมว่าไอ้จันเนี่ยเสียงไม่เหมือนใครนะเสียงมันน่ารักดีนั่นดิเคยบอก
2: เพลงแรกที่จันคิดว่าน่าจะเป็นเพลงโคมสวรรค์พอต่อมาก็จะกลิ่นดอกไม้แล้วก็หนูเล็กเพลงสอนเด็กเล็กๆที่จะให้ตื่นเช้าไปโรงเรียนตอนนั้นเพลงนี้ดังทั่วทุกโรงเรียนค่ะ

0: พลงที่คุณจันทนาขับร้องจบไปนั้นก็คือเพลงกลิ่นดอกไม้ครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งโคมสวรรค์ครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์และหนูเล็กผลงานของครูแก้วและครูเอื้อเช่นเดียวกันโดยคุณจันทนาโอบายวาทนะคะท่านผู้ฟังค่ะนักร้องทั้งหมดคุณสุภาพรัศมีทัศน์คุณชวลีช่วงวิทย์คุณสุปนีพุกสมบุญและคุณจันทนาโอบายวาทก็ถึงแก่กรรมไปกันหมดแล้วอีกท่านหนึ่งค่ะที่ยังคงร้องเพลงให้เราฟังอยู่จนเดี๋ยวนี้ก็คือคุณรวงทองทองรั่นทมศิลปินแห่งชาติก่อนที่จะไปฟังข่าวนะคะฟังคุณรวงทองก่อนค่ะดิฉันมีโอกาสคุยกับคุณรวงทองเมื่อปี2528นะคะ
1: ครูคุณชูอุ่มปัญจพันธ์นี่ฮะต้องกราบไหว้อยู่เสมอเพราะว่าเป็นคนแรกที่แต่งเพลงให้ร้องแล้วก็พยายามปลอบใจทุกครั้งที่ว่าจะเสียกำลังใจจะไม่ยอมมาฝึกหัดเพราะใช้เวลาฝึกหัดนานมากจนเกือบจะเอ๊ะว่าเรานี่จะได้ร้องไหมฮะแล้วก็ท่านก็เป็นกำลังใจให้รองทองนี่ฮะร้องเพลงรักบางใบเนี่ยเพราะว่ามีประวัติมาฮะก็วันหนึ่งก็ไปร้องเพลงให้พี่ชอุ่มฟังที่ชายหาดบางแสนฮะสุนทราภรณ์ไปบรรเลงที่บางแสนรวงทองก็ไปในฐานะผู้ติดตามวงไม่มีการร้องก็นั่งร้องเพลงเล่นกันอยู่ที่หาดทรายฮะก็ร้องเพลงเงาอโศกนี่พอร้องจบเนี่ยพี่อุ่มก็บอกว่าเสียงหนูเนี่ยเป็นเสียงไทยนะแล้วเสียงเศร้าด้วยเพราะฉะนั้นหนูต้องร้องเพลงไทยออกทำนองไทยๆว่าท่านกลับมาแล้วก็มาแต่งเนื้อร้องรักบางใบก็บอกเสียงหนูเนี่ยเขาต้องอย่างนี้ท่านหัวหน้าเอื้อก็ตกลงให้ร้องนี่แหละค่ะที่ทำให้ได้เพลงรักบางใบเพลงแรก

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการค้าไม้มีค่าข้ามชาติน
7: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการที่เข้ามาแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศโดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการค้าไม้มีค่าข้ามชาติโดยสั่งให้หน่วยงานในสังกัดเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดแล้วขยายผลไปถึงผู้บงการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยติดตามสืบสวนและขยายผลขบวนการลักลอบตัดไม้ห่วงห้ามในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จนพบเบาะแสเชื่อมโยงมายังจังหวัดเชียงรายจากการตรวจค้นบริเวณโกดังและโรงงานแปรรูปไม้เจ้าหน้าที่พบบุคคลอ้างตัวเป็นเจ้าของสถานที่1รายและแจ้งข้อกล่าวหาตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมตรวจยึดและอายัดของกลางโดยเฉพาะไม้ประดู่จำนวนมากด้านนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าจะเร่งขยายผลตรวจสอบความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนต่างชาติและเครือข่ายการค้าไม้ข้ามชาติที่อยู่เบื้องหลังเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปติยาพันยางเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มุ่งบูรณาการการสื่อสารภาครัฐในยุคดิจิทัล
8: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ณโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพเอเทียมซึ่งการประชุมดังกล่าวเพื่อให้บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถกำหนดทิศทางในการสื่อสารของภาครัฐให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติตลอดจนกำหนดแนวทางการผลิตและเผยแพร่สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับพฤติกรรมการรับสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล ในโอกาสนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานชื่นใจเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่สื่อประชาสัมพันธ์คุณภาพและสร้างสรรค์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรและหน่วยสื่อทั่วประเทศอีกด้วยชาวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะกลุ่มอาชีพซาเล้งเก็บขยะในเขตเทศบาล
9: นายประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การจัดการขยะในกลุ่มสมาชิกศูนย์วัสดุรีไซเคิลกลุ่มอาชีพซาเล้งและซาเล้งเก็บขยะในเขตเทศบาลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้คัดแยกขยะนอกระบบสนับสนุนให้เครือข่ายซาเล้งเก็บขยะมีทักษะด้านการจัดเก็บและการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพที่เข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นที่ยอมรับไม่สร้างความเดือดร้อนต่อสังคมมีวินัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นโดยกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์คือการให้ความรู้เรื่องของการจัดเส้นทางในการค้นหาขยะสำหรับสมาชิกศูนย์วัสดุรีไซเคิลโดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยออนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่2กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงฟังเพลงเตรียมพร้อมผลงานของพรานบุญและครูนาถถาวรบุตรนะคะคุณยุพินประทีประเสนขับร้องค่ะ

คุณยุพินปฏิประเสนกับเพลงเตรียมพร้อมจบไปแล้วนะคะเป็นผลงานของพรานบูนและครูนาถถาวรบุตรต่อได้ไตรรงที่ยอดเสาโดยคุณภาหวังในธรรมเพลงนี้ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือไตรรงค์ที่ยอดเสาจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ผลงานของพลตรีนพจิตร วาทการคุณภาวังเนธรรมขับร้องฟังนักร้องหญิงท่านหนึ่งคือคุณรัตดาศรีวรนันท์ขับร้องเพลงผลงานของครูประเทืองบุญยประพันธ์ไว้หลายเพลงเหมือนกันคืนนี้เลือกมา3เพลงค่ะศาสนาประทับใจม่านประเพณีและรักในรอยวิปโยค2เพลงหลังนี้บันทึกเสียงเมื่อปี2496

เราได้ฟังเพลงผลงานของคุณประเทืองบุญยประพันธ์ซึ่งคุณรัตดาศรีวรนันท์ขับร้องจบไปแล้วนะคะมาถึงครูสไลด์ไกลเลิศบ้างค่ะผลงานของครูสไลด์ก็มีนักร้องหลายท่านเลยนะคะคืนนี้เราฟังคุณนันทาปิตะนิลพลินเพลงแรกคือคุณเจ้าขาต่อด้วยใจหายและเพลงที่3เมินสวาดเพลงนี้ครูสไลด์ไกลเลิศและสเกตสิริร่วมกันแต่งทั้ง3เพลงนี้คุณนันทาปิตะนิลพลินขับร้อง

นั่นคือผลงานของครูสไลด์ไกรเลิศค่ะและผู้ขับร้องคือคุณนันทาปิตะนีละพลินสำหรับครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติซึ่งได้สร้างผลงานเอาไว้มากและก็นักร้องหลากหลายที่ได้ขับร้องเพลงที่ครูสง่าแต่งคืนนี้เราฟังจากคุณปรีชาบุญยเกียรตินะคะเพลงแรกสุริยันจันทราคำร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6เรื่องวิวาพระสมุทรโดยครูสง่าอารัมพีเป็นผู้ใส่ทํานองต่อด้วยล่องเจ้าพระยาคืนเพ็ญและเมียแก้วทั้งหมดนี้คุณปรีชาบุญยเกียรติขับร้องและเป็นผลงานของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติค่ะ

ครูเพลงอีกสองท่านที่มักจะแต่งเพลงคู่กันเสมอคือครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติคืนนี้เราฟังจากการขับร้องของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงแรกสาวมหาชัยเพลงที่สองแสนแสบที่แสบแสนและเพลงที่สามรักร่วมใจเพลงนี้คุณรวงทองขับร้องกับคุณชลินนันทนาครศิลปินแห่งชาติสามเพลงผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติค่ะ

คืนนี้เราฟังเพลงจากผลงานของครูเพลงหลากหลายพร้อมทั้งนักร้องที่เลือกมาให้ฟังมาถึงคุณจงรักจันคณานี่ก็เช่นเดียวกันนะคะมีนักร้องที่ร้องเพลงของคุณจงรักหลายท่านดิฉันเลือกคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวามาในคืนนี้ค่ะเพลงไม่รักไม่ว่าคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาขับร้องผลงานของคุณจงรักจันคณาเป็นชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไข

ในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้พ้นจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องของมานพชื่อสุภะเป็นลูกของโตทยพรามคำว่ามานพนั้นก็หมายถึงคนที่อยู่ในวรรณพรามที่ยังเป็นคนหนุ่มอยู่ในช่วงที่กำลังศึกษาความรู้มนต์ต่างๆของพวกพราหมณ์เขาก็จะเรียกว่ามานพมานพคนนี้ชื่อสุภะคุณพ่อสอนมาตลอดตั้งแต่เป็นเด็กน้อยว่าเราต้องประหยัดนะลูกเราต้องเขียมเราต้องตระหนี่เราอย่าไปให้คนนั้นให้คนนี้เวลาจะใช้อะไรต้องเหมือนกับใช้ยาหยอดตาทีละหยดละหยดเขาก็มีความเข้าใจข้อนี้มาตลอดจึงทำให้ไม่ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสุภมานพนี่ไม่เอาจนกระทั่งมีวาระหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาที่เมืองสาวัตถีแล้วก็ด้วยการแนะนำของเพื่อนที่เป็นคฤหบดีจึงได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมตอนแรกก็เคืองด้วยนะโกรธไม่พอใจในความที่พระพุทธเจ้ามาตรัสเรียกคำสอนที่เขานับถือกันมาว่าเหมือนแถวคนตาบอดต่อกันมานี่ไม่พอใจเลยแต่พระพุทธเจ้าสามารถชี้แจงไล่เรียงแจกแจงทีละข้อทีละประเด็นว่าคำพูดของเขานั้นตรงไหนมันขัดกันตรงไหนมันไม่สอดรับกันแล้วที่ถูกเป็นอย่างไรอย่างไรนี่คือเรื่องราวที่ให้ฟังในวันนี้สุภาสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายเป็นการถามคำถามปรารภธรรมะ5ประการจะมีพระสูตรที่ประกอบเพิ่มเติมที่มาในมัชฌิมานิกายเหมือนกันเรื่องของสุภามานพแต่เป็นการถามคำถาม14ประการเรื่องของกรรมว่ากรรมจำแนกสัตว์ให้สามหรือประณีตได้อย่างไรขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยสุภามานพสุภาสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่709มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นสุภมานพโตทยบุตรอาศัยอยู่ในนิเวศของคฤหบดีผู้หนึ่งในพระนครสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้งนั้นสุภมานพโตทยบุตรได้กล่าวกับคฤหบดีที่ตนอาศัยอยู่ในนิเวศของเขาอย่างนี้ว่าท่านคฤหบดีข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้ว่าพระนครสาวัตถีนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายเลยวันนี้เราจะพึงเข้าไปนั่งใกล้สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไหนหนอพระบดีนั้นได้กล่าวอย่างนี้ว่า ่านสุภะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีท่านจงเข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเถิดลำดับนั้นสุภะมานพโตเตยบุตรรับคำกราบดีนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้นั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระกรมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวกันอย่างนี้ว่าคฤหัสถ์เท่านั้นเป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเรื่องนำออกไปจากทุกข์บรรพชิตไม่เป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเรื่องนำออกไปจากทุกข์ในเรื่องนี้ท่านพระโคดมจะกล่าวว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่า

เราพรรณนาการประพฤติผิดของคฤหัสถ์หรือของบรรพชิตมาโนบจึงอยู่คฤหัสถ์หรือบรรพชิตประพฤติผิดแล้วย่อมชื่อว่าเป็นผู้ไม่ยินดีกุศลธรรมเรื่องนำออกไปจากทุกข์เพราะเหตุแห่งอธิกรณ์คือการปฏิบัติผิดมาโนบเราพรรณนาการปฏิบัติชอบของคฤหัสถ์หรือบรรพชิตจริงอยู่คฤหัสถ์หรือบรรพชิตปฏิบัติชอบแล้วชื่อว่าเป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเรื่องนำออกไปจากทุกข์เพราะเหตุแห่งอธิกรณ์คือการปฏิบัติชอบตอนฐานะของคฤหัสถ์และบรรพชิตสุภมานพได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวกันอย่างนี้ว่าฐานะแห่งการงานของคฤหัสถ์มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากย่อมมีผลมากส่วนฐานะแห่งการงานของฝ่ายบรรพชิตมีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยก็ย่อมมีผลน้อยในเรื่องนี้ท่านพระโคดมจะกล่าวว่าอย่างไรมโนแม้ในเรื่องนี้เราก็แยกออกกล่าวเราไม่รวมกล่าวมโนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื่อวิบัติมีผลน้อยมีอยู่ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื่อเป็นสมบัติมีผลมากก็มีอยู่ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อวิบัติมีผลน้อยก็มีอยู่ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อเป็นสมบัติมีผลมากก็มีอยู่มโนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื่อวิบัติมีผลน้อยนั้นเป็นอย่างไรนั่นคือฐานะแห่งการงานได้แก่การไถที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์คือเรื่องราวอย่างมากมีการเริ่มต้นมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากเป็นอย่างไรฐานะแห่งการงานนั้นคือการไถนั่นแลเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากอันหนึ่งฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยนั้นเป็นอย่างไรฐานะแห่งการงานนั้นคือการค้าขายที่เมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากนั่นคือการค้าขายอีกนั่นแลที่เมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากมโนเปรียบเหมือนฐานะคือกสิกรรมที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีความเริ่มต้นมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยชั้นใดฐานะแห่งการงานของคฤหัสถ์ก
ก็ฉันนั้นเหมือนกันที่มีความต้องการมากมีกิจการงานมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มต้นมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะคือกสิกรรมนั่นแลที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มต้นมากเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากฉันใดฐานะแห่งการงานของคฤหัสถ์ก็ฉะนั้นเหมือนกันส่วนฐานะคือการค้าขายที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยฉันใดฐานะแห่งการงานของฝ่ายบรรพชิตก็ฉะนั้นเหมือนกันที่เมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะแห่งการงานคือการค้าขายนั่นแลที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากฉันใดฐานะแห่งการงานของฝ่ายบรรพชิตก็ฉะนั้นเหมือนกันที่เมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากตอนบัญญัติธรรมะ5ประการสุภามานพได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระกรมพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรม5ประการเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลมานพพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรม5ประการเพื่อทำบุญเพื่อยินดีในกุศลเหล่านั้นเป็นอย่างไรถ้าท่านไม่หนักใจขอโอกาสขอท่านจงกล่าวธรรม5ประการนั้นในบริษัทนี้เถิดท่านพระโคดมณที่ที่พระองค์หรือท่านผู้เป็นดั่งพระองค์ประทับนั่งอยู่ข้าพเจ้าไม่มีความหนักใจเลยถ้าอย่างนั้นขอเชิญท่านมานพกล่าวเถิดสุภามานพจึงได้อธิบายดังนี้ว่าท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรมข้อที่หนึ่งคือสัจจะเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลย่อมบัญญัติธรรมข้อที่สองคือตบะข้อที่สามคือพรหมจรรย์ข้อที่สี่คือการเรียนมนต์ข้อที่ห้าคือการบริจาคทั้งหมดนี้เพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรมห้าประการนี้ในเรื่องนี้ท่านพระโคดมจะกล่าวว่าอย่างไรมานพก็พราหมณ์ทั้งหลายแม้พราหมณ์คนหนึ่งเป็นผู้ใดใครก็ตามที่กล่าวอย่างนี้ว่าเราทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งเองด้วยตนเองแล้วเสวยผลแห่งธรรมห้าประการนี้มีอยู่อย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เลยท่านพระโคดมมานพก็แม้อาจารย์คนหนึ่งแม้อาจารย์ขออาจารย์คนหนึ่งตลอดเจ็ดชั่วอาจารย์ของพวกพราหมณ์เป็นผู้ใดใครก็ตามกล่าวอย่างนี้ว่าเราทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วเสวยผลแห่งธรรมห้าประการนี้มีอยู่อย่างนั้นหรือข้อนี้ก็หาไม่ได้เลยท่านพระกรมมานพก็แม้ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์คือฤาษีอัจฉกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทพฤาษีเวสามิตรฤาษียมตะคิฤาษีอังคีรสะฤาษีภารตวาชะฤาษีวาเสทะฤาษีกัสสปะฤาษีพักผู้ซึ่งเป็นผู้แต่งมนต์เป็นผู้บอกมนต์พราหมณ์ทั้งหลายในปัจจุบันนี้ขับตามกล่าวตามซึ่งบทมนต์เก่านี้ที่ท่านขับแล้วบอกแล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวได้ถูกต้องบอกได้ถูกต้อง
ตามที่ท่านกล่าวไว้แล้วบอกไว้แล้วแม้ท่านเหล่านั้นได้กล่าวอย่างนี้หรือว่าเราทั้งหลายทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองเสวยผลแห่งธรรม 5 ประการนี้มีอยู่อย่างนั้นหรือเพราะนั้นหาไม่ได้เลยท่านพระโคดมมโนได้ทราบเป็นดังนี้ว่า พราหมณ์ทั้งหลายไม่มีพราหมณ์แม้คนหนึ่งไม่มีอาจารย์แม้คนหนึ่งแม้ปาจารย์ของอาจารย์คนหนึ่งตลอด7 ชั่วอายุของพวกพราหมณ์นี้ไม่มีแม้ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์มีฤาษีอัฏฐกะเป็นต้นที่จะกล่าวอย่างนี้ว่า เราทั้งหลายทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วเสวยผลแห่งธรรม 5 ประการนี้มโนเปรียบเหมือนแถวคนตาบอดซึ่งเกาะกันต่อไปแม้คนต้นก็ไม่เห็นคนกลางก็ไม่เห็นคนหลังก็ไม่เห็นฉันใดภาษิตของพราหมณ์ทั้งหลายเห็นจะเปรียบได้กับแถวคนตาบอดฉะนั้นคือแม้คนชั้นต้นก็ไม่เห็นแม้คนชั้นกลางก็ไม่เห็นแม้คนชั้นหลังก็ไม่เห็นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตทยบุตรถูกพระผู้มีพระภาคตรัสเปรียบ เทียบด้วยแถวคนตาบอดเธอก็โกรธขัดใจเมื่อจดาติเตียนว่ากล่าวพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าท่านพระโคดมจักถึงความลามกเสียแล้วได้กล่าวเพิ่มเติมดังนี้ว่าท่านพระโคดมพราหมณ์โปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันได้กล่าวอย่างนี้ว่าอย่างนี้นั่นแหละก็สมณพราหมณ์เหล่าไหนนี้ย่อมปฏิบัติญาณวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ภาษิตของสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมถึงความเป็นภาษิตน่าหัวเราะทีเดียวหรือย่อมถึงความเลวทรามทีเดียวหรือย่อมถึงความว่างเปล่าทีเดียวหรือ ย่อมถึงความว่างทีเดียวหรือย่อมถึงความเปล่าทีเดียวหรือถ้าเช่นนั้นมนุษย์จักรู้จักเห็นหรือจะทำให้แจ้งชัดซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้อย่างไรข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มโนก็พราหมณ์โปกรสาติ โอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันกำหนดรู้ใจของสมณพราหมณ์ทั้งสิ้นด้วยใจของตนอย่างนั้นหรือท่านพระโคดมพราหมณ์โปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันย่อมกำหนดรู้ใจของนางปุณณิกาทาสีของตนด้วยใจของตนเองเท่านั้นก็ที่ไหนจะกำหนดรู้ใจของสมณพราหมณ์ทั้งสิ้นด้วยใจของตนเล่ามโนเปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแต่กำเนิดเขาไม่เห็นรูปดำรูปขาวไม่เห็นรูปเขียวรูปเหลืองรูปแดงรูปสีชมพูรูปที่เสมอและไม่เสมอมูดาวดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ เขาพึงกล่าวอย่างนี้ว่าไม่มีรูปดำไม่มีรูปขาวไม่มีคนเห็นรูปดำรูปขาวไม่มีรูปเขียวไม่มีคนเห็นรูปเขียวไม่มีรูปเหลืองไม่มีคนเห็นรูปเหลืองไม่มีรูปแดงไม่มีคนเห็นรูปแดงไม่มีรูปชมพู ไม่มีคนเห็นรูปสีชมพู ไม่มีรูปที่เสมอและไม่เสมอ
ไม่มีคนเห็นรูปที่เสมอและไม่เสมอไม่มีหมู่ดาวไม่มีคนเห็นหมู่ดาวไม่มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่มีคนเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่มีเมื่อเขากล่าวดังนี้ชื่อว่ากล่าวโดยชอบหรือมานพท่านพระโคดมไม่ใช่เช่นนั้นรูปดำรูปขาวมีคนเห็นรูปดำรูปขาวก็มีคนเห็นรูปเขียวรูปแดงรูปสีชมพูก็มีรูปที่เสมอและไม่เสมอก็มีคนเห็นรูปทั้งที่เสมอและไม่เสมอก็มีหมู่ดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มีคนเห็นหมู่ดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็มีเราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่มีผู้ที่กล่าวดังนี้ไม่ชื่อว่ากล่าวโดยชอบเลยท่านพระโคดมมานพพราหมณ์โปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันก็ฉะนั้นเหมือนกันแลเป็นคนตาบอดไม่มีจักษุเขาจักรู้จักเห็นจักทำให้แจ้งชัดซึ่งญาณทัศนวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้อย่างนั้นหรือข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มานพท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพระมหาสารชาวโกศลคือจังกีพราหมณ์ตารุกขพราหมณ์โปกรสาติพราหมณ์ชานุโสณีพราหมณ์หรือโตระยะพราหมณ์บิดาของท่านมีวาจาดีที่พราหมณ์มหาสารเหล่านั้นกล่าวตามสมบัติหรือไม่ตามสมบัติเป็นอย่างไรตามสมบัติท่านพระกรมก็วาจาดีที่พราหมณ์มหาสารเหล่านั้นพิจารณาแล้วจึงกล่าวหรือไม่พิจารณาแล้วจึงกล่าวข้อนี้เป็นอย่างไรก็ต้องพิจารณาแล้วจึงกล่าวท่านพระกรมก็วาจาดีที่พราหมณ์สารเหล่านั้นรู้แล้วจึงกล่าวหรือไม่รู้แล้วจึงกล่าวข้อนี้เป็นอย่างไรก็ต้องรู้แล้วจึงกล่าวก็วาจาดีอันประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ที่พราหมณ์สารเหล่านั้นกล่าวข้อนี้เป็นอย่างไรก็ต้องเป็นวาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านพระโคดมดูก่อนมานพท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้พราหมณ์โปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันกล่าวตามสมมุติหรือไม่ตามสมมุติก็ต้องกล่าวตามสมมุติท่านพระโคดมเป็นวาจาที่รู้แล้วจึงกล่าวหรือเป็นวาจาที่ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นวาจาที่ไม่รู้ท่านพระโคดมก็เป็นวาจาที่พิจารณาแล้วจึงกล่าวหรือเป็นวาจาที่ไม่ได้พิจารณาแล้วก็เป็นวาจาที่ไม่ได้พิจารณาแล้วจึงกล่าวท่านพระโคดมถ้าอย่างนั้นวาจาที่กล่าวแล้วนั้นประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ต้องเป็นวาจาที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านพระโคดมมานพนิวรณ์5ประการนี้แหละมีอยู่5ประการอย่างไรคือกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉานิวรณ์5ประการเหล่านี้แหละมานพพราหมณ์โปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันถูกนิวรณ์5ประการนี้ร้อยรัดไว้แล้วปกคลุมไว้แล้วห่อหุ้มไว้แล้วเขาจะรู้จักเห็นหรือจะทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษอันควรแก่ความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มานพกามคุณ5ประการนี้มีอยู่ห
5ประการอย่างไรคือรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยตาอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจชวนใจให้รักชักให้ใกล้ให้เกิดความกำหนัดเสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหูกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสที่พึงรู้ด้วยลิ้นโผฏฐัพพะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายทั้งหลายนั้นเป็นที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักชักให้ใคร่ชวนใจให้กำหนัดกามคุณ5ประการนี้แลมีอยู่มานพโภครสาติโอปมัญญโกฏผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันกำหนัดแล้วหมกมุ่นแล้วด้วยกามคุณ5ประการนี้ถูกกามคุณ5ประการนี้ครอบงำแล้วไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องถอนออกบริโภคอยู่เขาจะรู้จักเห็นหรือจะทำให้แจ้งชัดซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้อย่างนั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มานพเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุคคลพึงอาศัยหญ้าและไม้เป็นเชื้อจึงติดไฟขึ้นและพึงติดไฟที่ไม่มีหญ้าและไม่มีไม้เป็นเชื้อไฟอย่างไหนหนอมีเปลวมีสีและมีแสงท่านพระโคดมถ้าการติดไฟอันไม่มีหญ้าและไม่มีเชื้อเป็นฐานะที่มีได้แล้วไฟนั้นก็จะพึงมีเปลวมีสีและมีแสงมนุษย์ข้อที่บุคคลจะพึงติดไฟที่ไม่มีหญ้าและไม่มีไม้เป็นเชื้อได้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เว้นจากผู้มีฤทธิ์มนุษย์เปรียบเหมือนไฟอาศัยหญ้าและไม้เป็นเชื้อติดอยู่ฉันใดเรากล่าวว่าปีติอันอาศัยเบญจกามคุณนั้นก็เปรียบฉะนั้นเปรียบเหมือนไฟที่ไม่มีหญ้าและไม่มีเชื้อติดอยู่ฉันใดเรากล่าวปีติที่เว้นขาดจากกามเว้นขาดจากอกุศลก็ฉะนั้นก็ปีติที่เว้นจากกามจากอกุศลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดแล้วจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกปีตินี้แลเว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมมโนอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในให้เป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่แม้ปีตินี้ก็เว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมมโนในธรรมะ5ประการที่พวกปรามทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลปรามทั้งหลายบัญญัติทำ

เรื่องจาคะเป็นธรรมะเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลว่ามีผลมากกว่าปรามทั้งหลายบัญญัติอย่างนี้มานพท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรในการบริจาคทานนั้นจะพึงมีมหายันเกิดขึ้นเฉพาะแก่พรามคนหนึ่งพระนั้นพรามสองคนมาด้วยหวังว่าจะเสวยมหายันของพรามชื่อนี้ก็พรามสองคนนั้นคนหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราเท่านั้นพึงได้อาสนะที่เลิศได้น้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศในโรงพัดพรามอื่นไม่พึงได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศในโรงพัดเลยแต่ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือพรามคนอื่นได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศในโรงพัดพรามผู้ที่คิดนั้นไม่ได้พรามนั้นก็จะโกรธน้อยใจว่าพรามเหล่าอื่นได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศในโรงพัดเราไม่ได้มานพก็พรามทั้งหลายย่อมบัญญัติวิบากอะไรของกรรมนี้ท่านพระโคดมในเรื่องนี้พรามทั้งหลายย่อมให้ทานด้วยคิดอย่างนี้ว่าพรามเหล่านั้นอันพรามผู้นี้ทำให้โกรธให้น้อยใจดังนี้หาไม่ได้ในเรื่องนี้พรามทั้งหลายให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์เท่านั้นโดยแท้มานพเมื่อเป็นเช่นนั้นข้อที่พรามทั้งหลายให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์นี้ก็เป็นบุญญกิริยาวัตถุข้อที่6ของพรามทั้งหลายสิท่านพระโคดมเมื่อเป็นอย่างนี้ข้อที่พรามทั้งหลายให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์นี้ก็เป็นบุญญกิริยาวัตถุข้อที่6ของพรามทั้งหลายนั่นแหละมานพทำ5ประการนี้ที่พรามทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลท่านพิจารณาเห็นมีมากที่ไหนท่านพระโคดมทำ5ประการนี้ที่พรามทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลข้าพเจ้าพิจารณาเห็นมีมากในบรรพชิตมีน้อยในคฤหัสถ์เพราะคฤหัสถ์มีความต้องการมากมีกิจการงานมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มต้นมากจะเป็นผู้พูดจริงเสมอร่ำไปไม่ได้ส่วนบรรพชิตมีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยจึงเป็นผู้พูดจริงเสมอร่ำไปได้และเพราะคฤหัสถ์มีความต้องการมากมีอธิกรณ์มากมีกิจการงานมากมีการเริ่มต้นมากจะเป็นผู้มีความเพียรจะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะเป็นผู้มากด้วยการสาธยายจะเป็นผู้มากด้วยการบริจาคเสมอร่ำไปก็ไม่ได้ส่วนบรรพชิตมีความต้องการน้อยมีกิจการงานน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยจึงเป็นผู้มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคเสมอร่ำไปได้ท่านพระโคดมทำ5ประการนี้ที่พรามทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลข้าพเจ้าพิจารณาเห็นมีมากในบรรพชิตมีน้อยในคฤหัสถ์มานพธรรมะ5ประการเหล่านี้ที่พรามทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลเรากล่าวว่าเป็นบริขารของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่มีความเบียดเบียนมานพภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้พูดจริงเธอรู้สึกว่าเราเป็นผู้พูดจริง
ย่อมได้ความรู้อัตตะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมความปราโมทย์อันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมานพภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคเธอย่อมรู้ว่าเราเป็นผู้มากด้วยการบริจาคย่อมได้ความรู้อัตตะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมความปราโมทย์อันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนก็ทำห้าประการนี้แหละที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภะมานพโตตยิบุตรได้กราบทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้สดับมาว่าพระสมณโคดมทรงรู้จักหนทางเพื่อความเป็นสายของพรหมมานพท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรในบ้านนรกรคามใกล้จากที่นี้บ้านนรกรคามไม่ไกลแต่อยู่ใกล้ที่นี้ไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมบ้านนรกรคามใกล้ที่นี้ไม่ไกลจากที่นี้มานพเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษผู้เกิดแล้วทั้งเจริญแล้วในบ้านนรกรคามนี้แลออกจากหมู่บ้านไปในขณะนั้นพึงถูกถามถึงหนทางไปหมู่บ้านนรกรคามจะพึงชักช้าหรือตกประมาอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมเพราะว่าบุรุษนั้นทั้งเกิดแล้วทั้งเจริญแล้วในบ้านนรกรคามรู้จักหนทางของบ้านนรกรคามอย่างดีมานพบุรุษผู้เกิดแล้วทั้งเจริญแล้วในบ้านนรกรคามนั้นถูกถามถึงทางของบ้านนรกรคามไม่พึงชักช้าหรือตกประมาแลตถาคตถูกถามถึงพรหมโลกหรือปฏิปทาเรื่องให้ถึงพรหมโลกก็ไม่ชักช้าหรือตกประมาเช่นเดียวกันมานพเราย่อมรู้จักทั้งพรหมโลกและปฏิปทาเรื่องให้ถึงพรหมโลกอันหนึ่งผู้ปฏิบัติด้วยประการใดจึงเข้าถึงพรหมโลกเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้สดับมาว่าพระสมณโคดมแสดงทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมข้าพเจ้าขอโอกาสขอท่านพระโคดมโปรดแสดงทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดมานพถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวสุภามานพโตตยิบุตรทูลรับสนองพระผู้มีพระภาคแล้วตอนทางไปพรหมโลกพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามานพก็ทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามระยะนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยเมต

เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันภิกษุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้กรรมใดที่เป็นกามาปจรที่ภิกษุนั้นทำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่มั่นคงอยู่

อีกประการหนึ่งภิกษุมีใจประกอบด้วยกรุณามีใจประกอบด้วยมุทิตาและมีใจประกอบด้วยอุเบกขาแต่ละอย่างละอย่างแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามนัยยะนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยกรุณามุทิตาและอุเบกขาอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ก็เมื่อกรุณามุทิตาและอุเบกขาเจโตวิมุตติอันภิกษุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้กรรมใดเป็นกามาวจรที่ภิกษุทำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่มั่นคงอยู่ในกรรมอันเป็นรูปาวจรนั้นมนุษย์เปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกำลังแข็งแรงพึงให้คนรู้ได้ตลอดทิศทั้งสี่ไม่อยากฉันใดเมื่อกรุณามุทิตาและอุเบกขาเจโตวิมุตติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ก็ฉะนั้นกรรมใดที่เป็นกามาวจรที่ภิกษุทำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ในกรรมอันเป็นรูปาวจรนั้นแม้ก่อนนี้ก็เป็นทางเพื่อความเป็นสายของพรหมเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตทยบุตรได้กราบทูลเป็นว่าข้าแต่พระกรมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักข้าแต่พระกรมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีตาจะเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ขอทูลลาไปณบัดนี้ข้าพระองค์มีกิจมากมีกรณียะมากพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามานพท่านจงสำคัญเวลาอันสมควรณบัดนี้เถิดกระนั้นแลสุภมานพโตทยบุตรเพลิดเพลินในภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกออกจากอาสนะถวายบังคมกระทำประทักษิณแล้วกลับไปก็สมัยนั้นชานุโสนีพราหมณ์ออกจากพระนครสาวัตถีโดยรถอันเทียมด้วยม้าขาวทั้งหมดตั้งแต่ยังหัววันได้เห็นสุภมานพโตทยบุตรกำลังมาแต่ไกลจึงได้ถามสุภมานพโตทยบุตรว่าท่านพระตวชะท่านไปไหนมาแต่วันสุภมานพตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามาจากสำนักพระสมณโคดมที่นี้เองชานุโสนีพราหมณ์จึงได้ถามว่าก็ท่านสุภมานพจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรท่านสุภมานพพระตวชะเห็นจะเป็นบัณฑิตรู้พระปัญญาอันเฉียบแหลมของท่านพระสมณโคดมสุภมานพจึงตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะเป็นใครจะเป็นอะไรเล่าจึงจะรู้เท่าพระปัญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณโคดมผู้ใดพึงรู้เท่าพระปัญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณโคดมแม้ผู้นั้นก็จะพึงเป็นเช่นกับสมณโคดมนั่นเองชานุโสนีพราหมณ์กล่าวว่าเพิ่งได้ฟังท่านพระรัตวาชา

0: รรเสริญพระสมณโคดมด้วยการสรรเสริญอย่างยิ่งอย่างนี้สุภมานพท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะเป็นใครจะเป็นอะไรเล่าจึงจะสรรเสริญพระสมณโคดมก็ท่านพระโคดมอันเทวดาและมนุษย์สรรเสริญแล้วสรรเสริญแล้วประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันหนึ่งธรรมะห้าประการนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลพระสมณโคดมตรัสว่าเป็นบริการแห่งจิตเพื่อการอบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนเมื่อสุภมานพโตทยบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วชานุโสณีพราหมณ์จึงลงจากรถอันเทียมด้วยม้าขาวทั้งหมดแล้วห่มผ้าชเวงมาข้างหนึ่งน้อมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วเปล่งอุทานว่าเป็นลาภของพระเจ้าประเสนทิโกศลพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงได้ดีแล้วหนอที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับในแว่นแคว้นของพระองค์ดังนี้แหละสุภาสูตรจบ
1: จุลกรรมวิภังคสูตรการจำแนกแจกแจงกรรมสูตรเล็กมีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่วิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีในเขตเมืองสาวัตถีก็สมัยนั้นแลสุภามานพโตทยบุตรได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพอทักทายปราศัยให้เป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็ได้นั่งนะที่ควรข้างหนึ่งสุภามานพโตทยบุตรเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประณีตคือมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏมีอายุสั้นบ้างมีอายุยืนบ้างมีโรคมากมีโรคน้อยบ้างมีผิวพรรณซามมีผิวพรรณงามบ้างมีศักดาน้อยมีศักดามากบ้างมีโภคะน้อยมีโภคะมากบ้างเกิดในสกุลต่ำหรือเกิดในสกุลสูงบ้างเป็นคนไร้ปัญญาหรือมีปัญญาบ้างข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประณีตพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวหรือประณีตได้มนุษย์อธิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุยืนนี้คือการละปานาติบาตเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอาญาและสาตราได้มีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่มนุษย์ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโรคน้อยนี้คือเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือต้นไม้หรือสาตรามนุษย์ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความน่าเลื่อมใสนี้คือเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าแม้มากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาร้ายไม่ทำความโกรธความร้ายความขึงเครียดให้ปรากฏมนุษย์ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดามากนี้ คือความมีใจไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะความเคารพความนับถือการกราบไหว้และการบูชาของคนอื่นมนุษย์ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโภคะมากนี้คือการให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเรื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยเรื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์มานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีตระกูลสูงนี้คือเป็นคนไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งย่อมกราบไหว้คนที่คนกราบไหว้ลุกรับคนที่คนลุกรับให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาคนที่ควรเคารพนับถือบูชามนุษย์ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีปัญญามากนั่นคือการเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามคำถามดังนั้นมนุษย์ด้วยประการฉะนี้แลปฏิปทาที่เป็นไปเพื่ออายุสั้นย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุสั้นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีอายุยืนย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุยืนปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโรคมากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโรคน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีผิวพรรณซามย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีผิวพรรณซามปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อเป็นผู้น่าเลื่อมใสย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนน่าเลื่อมใสปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีศรัทธาน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีศรัทธาน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีศรัทธามากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีศรัทธามากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโภคะน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโภคะมากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อเกิดในสกุลต่ำย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลต่ำปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อเกิดในสกุลสูงย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลสูงปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีปัญญาสามย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญาสามปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีปัญญามากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญามากมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วสุภามานพโดยไรยบุตรได้กราบทูลว่าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจุลกัมมาวิภังคสูตรจบ
0: และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือสุภาสูตรที่มาในมัชฌิมนิกายและบางส่วนของจุลกัมมาวิภังคสูตรทั้งสองเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่สุภามานพ ไปทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าเป็นลำดับที่มานุคคนนี้ได้เข้าไปหาพระพุทธเจ้าและฟังธรรมช่วงของคลังพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับและมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับและมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ได้สำเร็จพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีจะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทางด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นกระทรวงการคลังเตือนผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กว่า5ล้านรายเร่งแก้ไขข้อมูลภายใน20กันยายนนี้ย้ำผู้ผ่านเกณฑ์รีบยืนยันตัวตนเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์
6: กระทรวงการคลังแจ้งความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยกำชับให้ประชาชนเร่งตรวจสอบสถานะและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนสะสม 5,11,678 รายสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับหลักฐานข้อเท็จจริงได้ภายในวันที่20กันยายนนี้ก่อนจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนสำหรับกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการยืนยันตัวตนหรือ eKYC ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการได้อย่างสมบูรณ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปฏิพลสรัพพรมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่ง13อำเภอรีเซ็ตฐานข้อมูลหมู่บ้านเอ็กซเรย์รายครัวเรือนดูแลประชาชนตรงจุด
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนงานความมั่นคงณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ร่วมกับพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดพร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง13อำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่และผู้นำศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนพร้อมสั่งการให้13อำเภอเร่งรีเซ็ตข้อมูลหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบันโดยจัดแบ่งโซนรับผิดชอบและทำสมุดบันทึกข้อมูลเอ็กซเรย์ทุกครัวเรือนอย่างเป็นระบบโดยเริ่มนำร่องตำบลละ1หมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569นี้ก่อนขยายผลเพิ่มเดือนละ1หมู่บ้านจนครบทั้งจังหวัดเพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการดูแลความปลอดภัยแก้ไขปัญหายาเสพติดเตรียมรับมืออุทกภัยและเข้าถึงความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ววีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะรายการข่าวยามเช้าวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569วันนี้แรม6ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะพบกันนะคะกับดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะคุณชัยศิลป์คนคล่องค่ะก็จะเข้ามาร่วมนำเสนอข่าวกันแจ้งว่านะคะมีรู้สึกว่าแถวๆถนนวิภาวดีรังสิตประมาณช่วงดอนเมืองถึงหลักสี่ไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าบอกว่ารถการจราจรเนี่ยติดขัดตั้งแต่เมื่อช่วง5:30 นโดยประมาณนะคะแล้วก็การจราจรค่อนข้างติดขัดนะคะสำหรับเช้านี้เดี๋ยวคุณชัยศิลป์คนคล่องจะตามเข้ามาอีกสักครู่หนึ่งค่ะสำหรับวันนี้เรื่องราวข่าวสารนะคะเดี๋ยวเราไปกันที่ทางด้านของการพยากรณ์อากาศกันสักหน่อยเพราะว่าฝนค่อนข้างเริ่มมาเยอะกันเกิดขึ้นแล้วก็ในทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงทางด้านของภาคตะวันออกทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศกันว่าให้ดูในเรื่องของน้ำป่าเนี่ยอาจจะไหลหลากเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่นะคะสำหรับพยากรณ์อากาศเช้านี้3กันยายน2569อัปเดตเมื่อช่วงเวลา5 นาฬิกาที่ผ่านมาประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของทางภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลค่ะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเรามาระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำกันซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้ได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของทางประเทศจีนนะคะสำหรับวันนี้3กันยายนและมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็น depression และขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยนะคะในระยะนี้โดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่มายังประเทศไทยค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางไปยังในส่วนที่มีการแจ้งเตือนเอาไว้นะคะสำหรับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนก็ขอให้เช็คทางด้านของสภาพอากาศเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับในระยะนี้ค่ะมาดูทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.กันค่ะซึ่งได้มีการออกมาแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่เช่นกันของทางประเทศไทยก็ถือว่าส่งผลให้แม่น้ำโขงตอนนี้มีน้ำนมที่เพิ่มขึ้นและอาจจะล้นตลิ่งค่ะในระยะนี้ไปจนถึงวันที่6กันยายน2569โดยทางด้านของนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ท่านได้กล่าวถึงนะคะว่าทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ตอนนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการคาดการณ์การขัดตั้งแต่วันนี้3กันยายนไปจนถึง7กันยายน2569ซึ่งประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและจะยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในระยะนี้ไปจนถึงวันที่6กันยายน2569ซึ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2-4 เมตรด้วยกันค่ะก็มีแนวโน้มความเสี่ยงระดับที่ของแม่น้ำโขงเนี่ยอาจจะต้องสูงกว่าระดับวิกฤตหรือว่าหากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยรัตนวาปีบึงกาฬบริเวณอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬ บุ้งขาและเมืองบึงโขงหลงค่ะส่วนที่จังหวัดนครพนมนั้นจะเป็นบริเวณอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนและอำเภอเมืองนครพนมนะคะแล้วก็พระธาตุพนมส่วนที่จังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอว่านใหญ่มุกดาหารดอนตาลค่ะรวมถึงริมน้ำบางสาขาในประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ในได้อย่างสะดวกในระยะนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะตอนนี้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนี่คือการสำหรับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ก็ออกมาแจ้งเตือนให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันในเบื้องต้นนะคะ 6:14 นาทีนะครับเมื่อวานนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีท่านเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับทางด้านของนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวานนี้ถือว่ามีภาพประวัติศาสตร์รวมกันนะครับภาพประวัติศาสตร์นี้ก็คือทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลและท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวานนี้ค่ะเป็นภาพประวัติศาสตร์ร่วมขับร้องและเล่นดนตรีร่วมกันในงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการค่ะเพื่อเป็นเกียรติแก่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์แล้วก็ภริยาที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้อีกหนึ่งภารกิจที่หลายคนรอคอย 10:30 นาทีวันนี้โดยประมาณท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักกีฬานักตบสาวไทยนะแชมป์เอเชียชุดประวัติศาสตร์เพราะว่าคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมสหรัฐอเมริกาในปี2028นะเดี๋ยววันนี้ท่านบอกว่าพร้อมที่จะกดปุ่มโอนเงินรางวัลแล้วนะคะสวัสดีพี่น้อยด้วยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยคุณผู้ชมด้วยนะคะขออภัยมารายงานตัวช้าไปนิดหนึ่งนะคะ6:16 พูดถึงนักกีฬาก็โอ้โหหลายท่านดีใจมากเลยนะเหมือนเราไปเล่นในสนามเลย
0: คือเชื่อว่าหลายคนเนี่ยลุ้นแล้วก็เหมือนจะเรียกว่าจะไปช่วยนักกีฬาเนี่ยสาวตบลูกหนังลูกยางไทยเนี่ยไปด้วยกันหลายคนเนี่ยบอกว่าแม่ไปรอเชียร์อยู่หน้าเน็ตแล้วนะไปช่วยที่จะเสิร์ฟ
1: ใช่นะคะซึ่งนะคะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับแล้วก็จะมีการมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาครูผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาด้วยที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อเชิดชูเกียรติแล้วก็ขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะท่านนายกเองก็ได้กล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อนักกีฬาสตาฟโค้ชแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยนะคะคือตอนที่เขานะคะลูกสุดท้ายใช่ไหมพอได้รู้ว่าชนะเนี่ยโอ้โหคือเสียงไทยแลนด์เนี่ยคือกล้องมาเลย
0: ค่ะ
1: นะซึ่งเรียกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและยังสามารถสร้างประวัติศาสตร์นะคะคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ได้สำเร็จปีนี้ปี2026ใช่ไหม
0: ค่ะอีก2ปี
1: นะคะซึ่งท่านนายกก็เดี๋ยววันนี้จะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม
0: ์คือเข้าตรงนักกีฬาเลยนะไม่ได้ผ่านอะไรเลย
1: เข้าบัญชีเข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเลยนะคะเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็นักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะก็คือเราจะเคยถ้าเป็นเราก็จะบรรยากาศแบบนี้เราจะลุ้นตอนแบบ อะไรนะปันผลสหกรณ์เข้าบัญชีบึ้ง1 3 2 1บึ้งเราก็โอ้โหโทรศัพท์แต่ละคนอันนี้ก็จะประมาณนั้นนะ
0: ค่ะก็เดี๋ยววันนี้เห็นว่าสัก 10:30 นาทีโดยประมาณแล้วก็จะมีเพจของทางกรมประชาสัมพันธ์นะไม่ว่าจะเป็น NBT Connect NBT 2 HD รวมถึงเพจของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเห็นว่าเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดทางด้านของบรรยากาศให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็รับชมกันเนาะติดตามกันสัก 10:30 นาทีโดยประมาณค่ะ
1: เบื้องต้นนะคะคร่าวๆเห็นบอกว่าทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและภาคเอกชนก็ร่วมมอบเงินอัดฉีดให้นักกีฬาลูกตบ ลูกนักตบลูกยางสาวไทยหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026คือได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกนะคะนักกีฬาเนี่ย14คนก็เงินรางวัลต่อคนประมาณ 600,000 บาทนะคะผู้ฝึกสอนอีก 840,000 บาทสมาคมกีฬาอีก 2,520,000 บาทภาคเอกชนที่สมทบเพิ่มด้วย5ล้านประมาณนี้ก็นะเยอะทีเดียวนะคะก็ถือว่าโอ้โหแบบดีใจเนี่ยดีใจช่วงนี้ไทยแลนด์เราเนี่ยชื่อเสียงโอ้โหแบบมาติดๆตั้งแต่น้องเนเน่เลยนะ
0: อเมริกาหลายด้านก็คือทำให้ช
1: า
0: วชาวต่างชาติได้รับทราบนะว่าคือคนไทยเนี่ยอย่างที่มีคำกล่าวไว้ว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: ใช่อัน
0: นี้คือเรื่องจริง
1: ค่ะ
0: นะเดี๋ยวติดตามภาพบรรยากาศกัน
1: ใช่วันนี้ก็รวมๆแล้วประมาณสัก11ล้านกว่าเกือบ12ล้านนะคะเมื่อคุณผู้ชม
0: ไปดูเรื่องราวเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นกันหน่อย
1: ค่ะ
0: นะที่จังหวัดกำแพงเพชรเชื่อว่าหลายท่านก็ติดตามในประเด็นเหตุเขาบอกว่าเป็นเหตุการใช้อาวุธปืนในโรงเรียนที่จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านลงพื้นที่ไปดูไปติดตามแล้วก็ไปดูเหตุไประงับเหตุกัน
1: เพราะว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเหตุนักเรียนชายด้วยนะ
0: ค่ะคือล่าสุดทางท่านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการท่านได้ออกมาแถลงความคืบหน้านะคะการใช้เหตุการใช้อาวุธปืนเนี่ยภายในโรงเรียนโรงเรียนคือวชิระประการวิทยาคมที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยทางด้านของนายตติยะพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ท่านแถลงความคืบหน้าเหตุการใช้อาวุธปืนนะคะภายในโรงเรียนที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยในส่วนของการแถลงการเนี่ยท่านบอกว่าเวลาสักประมาณ 14:05 นาทีโดยประมาณ
1: ค่ะ
0: กระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานนะคะว่ามีเหตุนักเรียนชายคนหนึ่งเนี่ยนำอาวุธปืนเข้ามาภายในบริเวณของโรงเรียนวชิระประการวิทยาคมแล้วก็ในเหตุการณ์เนี่ยก็คือยิงขึ้นฟ้าหลายนัดนะคะขณะที่โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าควบคุมสถานการณ์เมื่อวานนี้จากเหตุเมื่อวานนี้คือเหตุการณ์เนี่ยตอนนี้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคือเรียกตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วแหละก็คือไม่มีนักเรียนไม่มีครูไม่มีบุคลากรหรือว่าประชาชนได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ดังกล่าวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านกำชับนะคะว่าให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการอย่างรอบคอบแล้วก็เร่งด่วนโดยให้ความสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี
1: ้
0: ก็คือ1เรื่องของการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรภายในโรงเรียนเป็นอันดับแรก2ก็คือประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบข้อเท็จจริงที่มาของอาวุธและดำเนินการตามกฎหมาย 3. ดูแลนักเรียนผู้ก่อเหตุภายใต้กระบวนการคุ้มครองเด็กควบคู่กับการประเมินและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ 4. ค่ะดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 5. ตรวจสอบลำดับเหตุการณ์และมาตรการของโรงเรียนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสำหรับข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนเกิดเหตุโรงเรียนตอนนี้นะคะได้รวบรวมและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ให้ใช้ประกอบในการตรวจสอบแล้วหากมีความคืบหน้าทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็วและที่สำคัญนะคะเรื่องนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายงดเผยแพร่ชื่อภาพและข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลสุขภาพของนักเรียนเนื่องจากเป็นเยาวชนค่ะรวมทั้งหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อให้กระทบต่อเด็กครอบครัวและกระบวนการสอบสวนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเองตอนนี้ยืนยันนะคะว่าความปลอดภัยของนักเรียนบุคลากรทุกคนคือสิ่งสำคัญที่สุดและจะติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะกรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะมีการสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศค่ะเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านนะคะอันนี้เป็นปูทางรับความช่วยเหลือเรื่องของประกันภัยพิบัตินะคะเรื่องนี้ทางด้านนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองท่านก็มีการสั่งด่วนที่สุดนะคะถึงนายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งดำเนินการไปสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่และกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นค่ะเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรณีไม่มีบ้านเลขที่นะคะโดยเน้นพื้นที่2ลักษณะก็คือบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำแล้วก็ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรค่ะแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำ แล้วก็กำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลนะคะตั้งแต่ต้นเดือนนะคะกันยายนจนถึงกลางเดือนโดยมีนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาร่วมเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนร่วมตรวจสอบและสอบทานความถูกต้องของข้อมูลค่ะขณะเดียวกันนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนจังหวัดต้องติดตามการสำรวจในพื้นที่ภายใน15กันยายนนี้นะคะเพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการหรือกบอและคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการหรือกบเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอและจังหวัดในลำดับต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะและอีกส่วนหนึ่งเรื่องของการขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะอันนี้เรามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของการแนะนำพี่น้องประชาชนเรื่องของการขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมเรื่องของการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะโดยทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ค่ะว่าจากสถานการณ์ทุกข์ภัยที่เกิดขึ้นซึ่งรัฐบาลได้สั่งให้หน่วยงานดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างเหมาะสมซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569แล้วนะคะพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเนี่ยเพื่อที่จะเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีการกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องของการช่วยเหลือดังนี้ค่ะกรณีที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยหรือว่าเขตให้ความช่วยเหลือและจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนอีกหนึ่งกรณีค่ะส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยทางตรงให้ความช่วยเหลือค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยก็สามารถยื่นคำร้องได้ทั้ง2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรค่ะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโดยทันทีประชาชนก็สามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ด้วยเช่นกัน2ค่ะยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ท่านค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านสั่งการและก็ย้ำนะคะว่าให้เร่งดำเนินการเยียวยาพี่น้องประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ขอให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ก็ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มีการตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์อันนี้สำคัญนะเพราะว่าต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่จะพร้อมให้เนื่องจากธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นฉะนั้นต้องผูกพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะทางด้านนายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานก็มีการสั่งการชะลอและระงับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่นะคะเพื่อจะทบทวนข้อกำหนดทางผังเมืองและเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นะคะเพราะว่าทางกรุงเทพมหานครและกระทรวงพลังงานจะมีการตรวจสอบโครงการต่อไปนะคะคือท่านผู้ว่าก็ให้สั่งการแบบนี้ใช่ไหมคะทางรองผู้ว่าการประปานครหลวงก็ระบุเพิ่มเติมว่า Data Center มันใหญ่มากนะคะในกรุงเทพเนี่ยอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนคือถ้าเทียบกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ใช้น้ำ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนหรือว่าห้างใหญ่ๆใช้น้ํา 3-40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนก
0: ็
1: ถือว่า data center เนี่ยยังใช้น้ำในปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็ใช้น้ำในการระบายความร้อนหมุนเวียนนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าการประปาประชาชนนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าประปาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพจะไม่ได้รับผลกระทบนะคะก็รอติดตามเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะช่วงนี้ทางหลายๆท่านติดตามราคาน้ำมันขึ้นๆลงๆเลยนะช่วงนี้ขึ้นเพราะว่าสหรัฐนะคะกับฝั่งโน้นเนี่ยโอ้โหปะทะกันอีกแล้วนะคะเห็นบอกว่าทรัมป์เนี่ยจะขอเปลี่ยนชื่อช่องแคบเป็นช่องแคบอเมริกานะคะบางอย่างก็จะขอชื่อทรัมป์ด้วยทำให้สถานการณ์ตอนนี้ทางกระทรวงพลังงานก็ต้องติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นด้วยนะคะพร้อมๆกับในส่วนของกองทัพเรือก็จับตาสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซด้วย
0: ค่ะก็เพื่อหลายๆด้านนะเรื่องของความมั่นคงแล้วก็เรื่องวิกฤตพลังงานของเราด้วยที่เราจะต้องรับมือกัน
1: และต้องระมัดระวังในการเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวกับ เรื่องของสภานายจ้างยื่นข้อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชะลอเก็บเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งจะเริ่ม1ตุลาคมนี้นะคะก็หวั่นเกรงกันว่าจะกระทบกับธุรกิจ SME นะคะส่วนกรมควบคุมโรคก็ยังเฝ้าระวังกันอยู่นอกจากโควิด-19 แล้วก็คือโรคฝีดาษวานรนะคะหลังพบผู้ป่วยต่อเนื่องแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมาคือสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนตอนนี้แนะนำพี่น้องประชาชนรู้ทันความเสี่ยงสังเกตอาการป้องกันตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะส่วนแถวๆโซนพัทยาคึกคักกันนะ
0: คึกคักเพราะว่าเรือของกองทัพสหรัฐเนี่ยอย่างที่มีการแจ้งข่าวกันเพราะว่าหลายคนเดี๋ยวจะเกิดความเข้าใจผิดกันในเรื่องต่างๆเพราะว่ามาพักผ่อนนะ
1: มาพัก
0: ผ่อน 5,000 นายเขาบอกว่าชลบุรีเนี่ยคึกคักเป็นอย่างมาก
1: ใช่ตอนนี้บางส่วนเนี่ยที่คึกคักยิ่งไปกว่านั้นคือบรรดาครีเอเตอร์อินฟูทั้งหลายไปทำคอนเทนต์กันนะคะเรื่องของเหตุไฟไหม้คลองถมตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่เพื่อให้พิสูจน์หลักฐานเข้าหาสาเหตุของต้นเพลิงนะคะเพราะว่ากทม.ก็มีความคืบหน้าด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในช่วงท้ายของข่าวยามเช้าค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้มันสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่4-6กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันเมื่อชมเชียร์ชอบแชร์กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
5: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
4: เอ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
6: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
10: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
9: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
11: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
9: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
11: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
9: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
12: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
13: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับ ตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนายกรัฐมนตรีต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ต้อนรับนายโรเลนส์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมที่มีชื่อว่าThailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ตามคำเชิญของรัฐบาลครับและในการเยือนครั้งนี้ครับเป็นการประชุม Leader Retreat ครั้งแรกครับในรอบ11ปีนับจากการประชุมครั้งล่าสุดก็ตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ.2558ครับเป็นการต่อยอดจากการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครับเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปีที่แล้ว2568และเป็นการพบหารือทวิภาคีระหว่างผู้นำทั้งสองในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนณสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับซึ่งการหารือนั่นจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าครับทั้งในด้าน1การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืน2ครับการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็ง3การเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการลาโหมและความมั่นคง4ครับการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งนะครับยังจะเป็นโอกาสในการหารือเพื่อจะวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศทั้งไทยและสิงคโปร์นั้นจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันครับโดยสิงคโปร์นั้นจะรับหน้าที่ในปี2570และไทยเราจะไปรับหน้าที่ในปี2571ครับอันหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับไทยและสิงคโปร์นั้นเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปีที่แล้วครับ2568โดยสิงคโปร์ครับเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วครับและเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งจากอาเซียนมากกว่า10ปีครับพี่น้องประชาชนจากเรื่องความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์ครับไปดูกันที่เรื่องของงบประมาณในการดูแลชายแดนใต้กันบ้างครับรัฐบาลเร่งอัดฉีดงบประมาณ40ล้านบาทช่วยโรงเรียนเอกชนชายแดนใต้ก่อนปิดปีงบประมาณดูแลผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการนั้นได้เร่งรัดการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยครับเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทก่อนจะสิ้นปีงบประมาณ2569นี้ครับเพื่อใช้ในการดูแลนักเรียนและผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นครับมุ่งบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันครับยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับและยังคงเดินหน้าพัฒนาสวัสดิการครูเอกชนในภาพรวมควบคู่กันไปด้วยนะครับเพื่อจะสร้างความมั่นคงและคุณภาพให้กับระบบการศึกษาเอกชนทั้งประเทศอีกด้วยครับไปดูกันต่อที่เรื่องของการส่งออกกันบ้างครับรัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายผลักดันผู้ประกอบการ SME เกษตรกรและแรงงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้แม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นจะขยายตัวสูงถึงร้อยละ 21.6 ครับแต่ว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่นั้นยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีครับขณะที่ในฝากฝั่งของผู้ประกอบการ SME นั้นมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกร้อยละ 14 ครับ รัฐบาลจึงจะปรับเปลี่ยนนโยบายโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลครับ3สมดุลประกอบไปด้วยอะไรครับได้แก่1ครับสมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสินค้าสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อจะลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลที่2ครับคือสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศให้มากขึ้นครับและสมดุลที่3ครับคือสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมจะดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่เป้าหมายสำคัญของรัฐบาลนะครับก็คือการทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตนั้นแปลงเป็นรายได้เป็นการจ้างงานและเป็นโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมมาดูกันต่อครับที่เรื่องการลงพื้นที่ของครม.ที่ผ่านมาครับที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่หาดใหญ่ตรวจเข้มธุรกิจเช่ารถรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียย้ำสัญญาต้องเป็นธรรมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับลงพื้นที่ในการตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ร้านรถเช่าหาดใหญ่ลานโพอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรช่วงที่ผ่านมาครับซึ่งต้องบอกว่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั้นมีนักท่องเที่ยวครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับและสำหรับชาวต่างชาติรู้กันดีครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเพื่อนบ้านเรานั่นเองครับซึ่งท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศนะครับก็กล่าวว่านายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนั้นให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกมิติครับโดยเน้นการทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเกิดปัญหาครับไม่ได้เป็นเพียงการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศนะครับผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็คุ้มครองครับเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยจึงมีการมอบหมายให้สคบครับลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ครับเพื่อจะป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะครับการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการเสียชื่อครับหรือการกำหนดเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเสียภาพลักษณ์ครับซึ่งอาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและของประเทศไทยด้วยครับและสำหรับในการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่นั้นจะตรวจสัญญาเช่ารถให้เป็นไปตามกฎหมายตรวจใบอนุญาตตรวจสภาพยานพาหนะครับโดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาสถานีตำรวจภูธรคลองหอยโขงและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลาร่วมลงพื้นที่ครับทั้งนี้ครับแม้ว่าที่ผ่านมานั้นสคบจะได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับธุรกิจเช่ารถที่ไม่มากนักแต่ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับพบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสภาพรถที่ชำรุดไม่พร้อมใช้งานและเรื่องของเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมครับและรวมไปถึงการยึดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรสคบครับได้ออกประกาศควบคุมสัญญาธุรกิจการให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์กำหนดให้สัญญานั้นต้องเป็นภาษาไทยตัวอักษรต้องชัดเจนอ่านง่ายครับมีรายละเอียดเกี่ยวกับรถระยะเวลาเช่าสถานที่ส่งมอบและ

นามทุกครั้งนะครับรับคู่ฉบับสัญญาและถ่ายภาพครับหรือบันทึกวิดีโอสภาพรถรอบคันรวมไปถึงนะครับระดับของน้ำมันหรือพลังงานทั้งหมดครับไว้เป็นหลักฐานและหากพบการเอาเปรียบจากการใช้บริการครับสามารถจะร้องเรียนไปได้เลยครับที่สายด่วนของสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับจากเรื่องของการดูบริการรถเช่าครับมาดูกันที่เรื่องของครีมกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศส่งสคบช่วยผู้บริโภคโดนป้ายยาครีมฟรีไกลเกลี่ยจบไววันเดียวได้คืน 85,000 บาทครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบครับเปิดเผยถึงผลสำเร็จในการช่วยเหลือครอบครัวของผู้บริโภคกรณีของการซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นเงิน 85,800 บาทโดยสคบครับเข้าช่วยเหลือทันทีแม้ว่าผู้บริโภคนั้นยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ครับและสามารถจะไกล่เกลี่ยครับจนร้านนั้นยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันเดียวครับกรณีดังกล่าวครับเริ่มจากบุตรสาวของผู้เสียหายนะครับโพสต์ข้อความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าบิดาและมารดาถูกพนักงานชักชวนเข้าร้านโดยแจ้งว่าจะมอบครีมให้ฟรีก่อนจะเสนอขายเครื่องสำอางและเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตรวมถึงกล่าวอ้างถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่จนเกิดบาดแผลซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศได้กล่าวนะครับว่าทันทีที่ทราบเรื่องนั้นได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการช่วยเหลือพร้อมกำชับนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต7และสคบเชียงใหม่ครับเร่งติดต่อครอบครัวผู้บริโภคและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทันทีครับและผลการตรวจสอบก็พบนะครับว่าสถานประกอบการดังกล่าวนั้นเป็นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกไม่ใช่สถานพยาบาลพนักงานขายยืนยันว่าไม่มีการบีบบังคับให้ซื้อสินค้าและไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่โดยร้านมีบริการนวดใบหน้าให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ครับได้ตรวจสอบเครื่องสำอางที่ร้านนำมาแสดง5รายการจากสินค้าตามใบเสร็จทั้งหมด6รายการพบว่ามีฉลากภาษาไทยมีเลขที่ใบรับจดแจ้งและข้อความบนฉลากตรงตามที่จดแจ้งไว้พร้อมยืนยันว่าร้านไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบกิจการสถานเสริมความงามส่วนฝากฝั่งของสคบครับได้ติดต่อผู้บริโภคและประสานไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติครับโดยร้านนั้นตกลงจะคืนเงินจำนวน 85,800 บาทและถอนการแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทกับบุตรสาวซึ่งเป็นผู้โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนฝากฝังผู้บริโภคบิดามารดาของบุตรสาวครับจะคืนสินค้าและถอนการแจ้งความกับร้านเช่นกันขณะที่ผู้โพสต์ก็คือบุตรสาวครับจะลบข้อความที่เกี่ยวข้องกับร้านออกจากสื่อสังคมออนไลน์และสคบครับก็ได้นัดหมายคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายให้ไปพบพนักงานสอบสวนหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงเพื่อจะลงบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานพร้อมติดตามการคืนเงินและการปฏิบัติต่างๆตามข้อตกลงจนแล้วเสร็จครับทั้งนี้ครับผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายหรือต้องการจะแจ้งเบาะแสสามารถนะครับโทรติดต่อได้เลยครับที่สายด่วนสคบ1166ครับจากเรื่องของการดูแลผู้บริโภคไปดูกันที่เรื่องของผลไม้กันบ้างครับกระทรวงพาณิชย์จับมือกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งบริการโหลดกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินฟรีย้ำว่าฟรีนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ได้เปิดเผยนะครับว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นั้นร่วมกับกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งครับได้แ
1การบินไทย2แอร์เอเชีย3บางกอกแอร์เวย์

4นกแอร์5ไทยไลออน6ไทยเวียดเจ็ตแอร์และ7 Easy Airline ร่วมกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานครับโดยให้ผู้โดยสารนั้นสามารถจะโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อจะช่วยเกษตรกรในการระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศครับโดยเริ่มนะครับตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาครับไปจนถึงปีหน้าเลยครับ31สิงหาคม2570รวม1ปีครับซึ่งจะนำร่องท่าอากาศยานเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศอาทินะครับที่จังหวัดน่านลำปางตากพิษณุโลกและจังหวัดเลยครับเบื้องต้นนั้นมีการตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันครับโดยผู้โดยสารนะครับสามารถรับกล่องได้1ใบต่อ1คนครับณจุดบริการและนำผลไม้นั้นโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือว่าฟรีนั่นเองครับส่วนผลไม้ที่จะนำมาโหลดใต้ท้องเครื่องนั้นต้องเป็นผลไม้สดที่ไม่เปียกชื้นต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดป้องกันการรั่วซึมและป้องกันกลิ่นป้องกันแมลงป้องกันสิ่งแปลกปลอมขอความร่วมมือนะครับหลีกเลี่ยงครับถึงจะเป็นผลไม้หลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินครับเพื่อจะไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นด้วยนั่นเองล่ะครับจากเรื่องดีๆแบบนี้ครับมาดูกันต่อที่เรื่องของกรมการปกครองครับกรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านเพื่อรับความช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเรื่องนี้อธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาศิวิไลเปิดเผยนะครับว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาที่จังหวัดสงขลาให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับจึงได้มีการทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติครับโดยกรมการปกครองนั้นกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีเลขที่บ้านโดยมุ่งเน้นนะครับพื้นที่2ลักษณะด้วยกันครับ1เลยครับบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่ว่ามีบุคคลอาศัยอยู่ประจํา2ครับที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจําพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สํานักทะเบียนกลางกําหนดทั้งนี้ครับเพื่อจะให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงและกรมการปกครองนั้นกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างครับตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาถึงวันที่15กันยายนนี้ครับด้านนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นก็ต้องเร่งรัดกำกับและติดตามการสำรวจในพื้นที่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในกลางเดือนนี้ครับ15กันยายนและจะนำข้อมูลนั้นเสนอต่อไปนั่นเองแหละครับปิดท้ายครับตีของร้องข่าวในวันนี้ครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่ผมเคารพรักทุกท่านนะครับเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมหรือว่าเดือนหน้าที่จะถึงนี้แล้วนะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านเวลาของตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ

0: 6:53 กลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังในช่วงท้ายนี้ทุกท่านทุกที่เลยนะคะพี่พงษ์ชยาบอกว่าติดตามอยู่ข่าวยามเช้าฟังทุกวันครับนครปฐมอากาศเย็นสบายดีส่วนพี่อเนกพริกไทยสติ๊กเกอร์มารัวๆเลยนะคะพี่ณรงค์บอกว่าสวัสดีครับพี่เพนทิชาก็ทักทายเราพร้อมกับทีมงานด้วยนะคะพี่ไพบูลย์พี่บุญชัยพี่พรเทพพี่สมัยนะคะพี่พงศักดิ์พี่มาลีน้องข้าวหอมพี่สุพิชบอกว่าติดตามอยู่นะคะพระรุ่งขัตติยะนมัสการค่ะตีคอนร้องข่าวเยี่ยมชัดเจนค่ะน้องพี่นี่พี่พี่สมัยบอกมา
1: ค่ะ
0: นะคะผู้ประกาศท่านนี้ก็มารออ่านข่าว7 โมงเช้าแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณจำลองบอกว่าฟังอยู่หอกระจายข่าวได้ความรู้แก่ชาวบ้านด้วยนะคะพี่ชื่อมิ้นชื่อมิ้นนี่ชื่อมิ้นชื่อมิ้นส่งสติ๊กเกอร์มาขอบคุณมากนะคะรับฟังและรับชมอยู่นะครับพี่พงษ์นเรศพี่สมยศก็บอกว่าคุณน้อยคุณแอลมาบตาพุทธระยองเช้านี้อากาศครึ้มครึ้มฝนยังไม่ตกครับภาพเสียงชัดเจนดีครับคุณน้อยมาช้าแต่ก็มาครับขอบคุณมากค่ะนะคะอ่ะช่วงท้ายนี้เรามาติดตามกันหน่อยเขามาเขาเดินทางมาได้2วันนี้แล้วนะสำหรับการจัดงานสีสันไทย5วัน4ภาคสัมผัสวัฒนธรรมไทยในมุมใหม่ที่ Impact เมืองทองธานีนะคะงานเนี่ยเริ่ม4 โมงเช้าถึง3 ทุ่มครึ่งเข้าชมฟรีนะคะไปกันได้ที่ฮอล์78 Impact เมืองทองธานีนะคะซึ่งทางด้านคุณซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็เชิญชวนนะคะกับสีสันไทย Colors of Thai Thai ที่ Exhibition Hall 7-8 เชิญชวนประชาชนคนรุ่นใหม่นักท่องเที่ยวครอบครัวไปกันอยากจะเชิญชวนไปเปิดประสบการณ์แบบไทยๆจากทั่วทุกภูมิภาคผ่านศิลปะอาหารการแสดงงานคราฟต์ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยนะคะวันนี้วันที่2ของการจัดงานเขาเปิดกันมาเมื่อวาน
1: เมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านชาวิดาไทยเสร็จไปเปิดงาน
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ก็อยากจะเชิญชวนไปเขามีพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สนุกสนานสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆแบบตัวเองด้วยนะยิ่งยุคนี้ใครหลายคนก็หาคอนเทนต์กันอยู่นะคะก็เชิญชวนกันนะคะงานมีจนถึงวันที่6กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะ
1: ค่ะเห็นว่างานคราฟต์กระเป๋าจักสานสวยๆเยอะเลยนะเสื้อปงเสื้อผ้าชุดไทยๆอ่ะไปกันหน่อยที่เราโจหัวกันไปข้ามไปชลบุรีกันเลย
0: ค่ะ
1: ใครก็บอกว่าคึกคักมาก
0: ไปยังไงคุณไปชลบุรีไปยังไง
1: ขับรถไปขึ้นมอเตอร์เวย์ไปข
0: ับ
1: ไปยาวๆนะ
0: ค่ะคึกคักคึกคักจริงๆนะคะเพราะว่าตั้งแต่พี่พี่ทหารเขาเรียกว่ายกพลขึ้นบกใช่ไหมเนี่ย
1: เมื่อวานนี้ เรือเทียบท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะคะเรือ USS
0: เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร
1: ์อับราฮัมลินคอล์นเมื่อวานนี้ของกองทัพสหรัฐอเมริกาเดินทางถึงน่านน้ำแหลมฉบังเป็นที่เรียบร้อยเรียกว่ายกพลขึ้นบกที
0: ่
1: ชลบุรีเมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อย 5,000 กว่านายก็ภาพบรรยากาศการให้การต้อนรับเมื่อวานนี
0: ้
1: นะทางเห็นท่านนายกเทศมนตรีท่านก็ให้การต้อนรับนะเป็นอย่างดีแล้วก็สถานประกอบการร้านค้าแหล่งท่องเที่ยวธุรกิจให้บริการในพื้นที่เห็นบอกว่าโอ้โหคึกคักมาก
0: ๆค่ะ
1: ข่าวนี้สวท.ชลบุรีส่งมานะบอกว่าคึกคักมากเลย
0: ค่ะ
1: นะขอบคุณสวท.ชลบุรีด้วยส่งข่าวกันมาค่ะ
0: คือจั่วมาแค่นี้ใช่ไหม
1: จั่วมาประมาณนี้ เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังไปติดตามได้นะเชื่อว่ามีหลายคอนเทนต
0: ์ค่ะเพราะว่าตอนนี้คือทางพื้นที่เองนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีความพร้อมอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการเดินทางของกำลังพลนะคะเรียบร้อยทุกอย่างเลยนะคะรวมไปถึงพอเข้ามาไทยแล้วเนี่ยเขาก็จะไปตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมคะในการเยือนครั้งนี้ก็พักครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้านความร่วมมือทางทหารความมั่นคงแล้วก็การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศด้วย
1: ค่ะ
0: มีเหมือนเป็นมีสามีคนดังด้วยอ่ะใช่ป่ะใช่คุณบรูโน่ไหม
1: ไม่แน่ใจ
0: หรือว่า AI หรือไม่ใช่หรือตัวจริง มีคนถามมา
1: ไปปราจีนบุรีกันต่อซะหน่อยเพราะว่าเขาเตรียมจัดงานนะคะคันเนตจตุรถีพิพิธทัศนาพญาครุฑาคืนถิ่นเดี๋ยวเขาจะจัดงานกัน18-20นะคะที
0: ่
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีก็เตรียมที่จะไปเที่ยวกันได้ปราจีนบุรีค่ะ
0: ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อ4 นาทีที่ผ่านมาขออนุญาตอ้างอิงไทย PBS นิวนะคะบอกว่าทรัมป์เนี่ยเปิดเผยปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ใช้เวลาไม่นานล่าสุดยอดเสียชีวิต19 คนขณะที่ซาอุดิอา ระเบียเผยเหตุอิหร่านโจมตีเรือน้ำมันของซาอุขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสทำให้ลูกเรือฟิลิปปินส์เสียชีวิต2รายค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่งต่อให้ข่าวพาด 7:00 น.นะคะคุณพัพพีแล้วก็น้องคณิษฐายิ้มดีนะคะรออยู่แล้วนะคะพร้อมกับน้องโจสวิสสมนัสเราลาไปแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมพานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าโดยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครพบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรที่อาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9เตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐระบุปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สองพี่น้องนันทการกับเบญพาเอี่ยมสะอาดผ่านเข้ารอบสองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา